0: ลงและบันทึกความเข้าใจรวม15ฉบับครอบคลุมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรสาธารณสุขการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศปัญญาประดิษฐ์การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและความร่วมมือด้านสื่อมวลชนจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งกลับสู่ประเทศไทยณท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ในเวลาประมาณ 19:40 นาที
1: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงครอบคลุมเกณฑ์กรรมสิทธิ์ยานพาหนะและเกณฑ์นักศึกษาน
2: ายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการขอทบทวนสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ปัจจุบันมีประชาชนยื่นเรื่องเข้ามาแล้วกว่า2,900,000รายโดยกว่า40%เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะกระทรวงการคลังเตรียมนำเสนอคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมรวมถึงคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การครอบครองยานพาหนะตามที่กระทรวงคมนาคมได้ทำหนังสือมาที่กระทรวงการคลังรวมถึงจะมีการพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขด้านการศึกษาสำหรับกลุ่มนักศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ปัจจุบันยื่นขอทบทวนสิทธิ์มากกว่า 45,000 คนเพื่อให้เกิดความครอบคลุมมากที่สุดโดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จทันการโอนสิทธิ์ให้ผู้รับสวัสดิการรายใหม่ภายในวันที่1ตุลาคมนี้
3: ก็ต้องดูเรื่องอย่างนี้ครับว่า1คือมาขอทบทวนดูแลความเดือดร้อนนะครับแล้วก็เกณฑ์เนี่ยที่ไม่ผ่านเรื่องรถเนี่ยหลายคนก็ไม่ผ่านเรื่องอื่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็จำนวนที่เพิ่มขึ้นก็ยินดีรับจำนวนที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดนะครับเพราะว่าเรื่องนี้งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอก็หางบประมาณเพิ่มนะครับแล้วท่านที่หลุดออกไปนะครับก็จะรีบดูว่ามีมาตรการอื่นรีบคุยเรื่องมาตรการอื่นมาดูแลต่อในลำดับต่อไปนะครับ
2: ด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่ารัฐบาลมีเจตนารมณ์เพื่อคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริงให้ได้รับประโยชน์สูงสุดในส่วนของกระทรวงคมนาคมพบปัญหาสำคัญคือเงื่อนไขการถือครองกรรมสิทธิ์ยานพาหนะซึ่งตามเกณฑ์เดิมระบุว่าผู้รับสิทธิ์ต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ยกเว้นรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน300 ซีซีรถ3ล้อรถ4ล้อเล็กรับจ้างและรถใช้งานเพื่อการเกษตรที่อนุญาตให้มีได้ไม่เกิน1 คันแต่ในความเป็นจริงประชาชนจำนวนมากต้องเสียสิทธิ์จากสาเหตุหลากหลายประการกระทรวงคมนาคมได้ประสานไปยังกระทรวงการคลังเพื่อขอทบทวนหลักเกณฑ์และเตรียมนำข้อเสนอใหม่เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี
4: ้สิ่งที่เราเสนอปรับเนี่ยเราปรับเพื่อที่ให้เข้ากับบริบทของเขาเท่านั้นเองนะครับส่วนเกณฑ์อายุ20ปีอายุ15ปีนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเราก็คิดว่ารถที่คิดจากค่าเสื่อมแล้วมูลค่าเนี่ยนะครับกับการใช้งานเนี่ยมันพอสมควรกันแต่อย่างไรก็ดีปีเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเพราะสุดท้ายอยู่ที่สภาพตัวรถจึงต้องเป็นเกณฑ์การให้อุทธรณ์ในบางกิจกรรมที่ประชาชนไปดำเนินการมันไม่สามารถตรวจสอบได้ทางทะเบียนตั้งแต่ครั้งแรกอย่างเช่นการโอนลอยอย่างเงี้ยเราในทางปฏิบัติเราไม่มีทางรู้ได้เลยครับหรือรถที่สิ้นสภาพไปแล้วเขาไม่มาจดยกเลิกทะเบียนอย่างเงี้ยในทางปฏิบัติมันไม่มีทางทราบโดยอัตโนมัติเลยฉะนั้นมันจึงเป็นที่มาของการที่ต้องเอาข้อมูลเนี่ยมาแจ้งให้ทราบ
2: ในส่วนของกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาโดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษานอกระบบอย่างสกร.หรืออาชีวศึกษานอกระบบซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เข้ามาเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพรัฐบาลได้ยืนยันว่าจะมีการปรับเกณฑ์ไม่ให้บุคคลกลุ่มนี้ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพียงเพราะมีสถานะเป็นนักศึกษาโดยกระทรวงการคลังจะพิจารณาจากองค์ประกอบด้านความยากจนอื่นๆประกอบด้วยดังนั้นผู้ที่อยู่ในข่ายดังกล่าวจึงไม่ต้องกังวลและไม่มีความจำเป็นต้องลาออกจากระบบการศึกษาแต่อย่างใดปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยเปิดศูนย์ One Stop Serviceให้ประชาชนยื่นอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมจัดชุดอำเภอพึ่งได้รับเรื่องอุทธรณ์สำหรับผู้เดินทางไม่สะดวกนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้เปิดศูนย์ One Stop Service รองรับการยื่นอุทธรณ์สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือแอปพลิเคชันรวมถึงผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือเดินทางไม่สะดวกเพื่อให้ประชาชนสามารถยื่นอุทธรณ์และได้รับการพิจารณาสิทธิ์อย่างทั่วถึง ซึ่งขณะนี้มีทั้งผู้ได้รับสิทธิ์และไม่ผ่านการตรวจสอบกรมการปกครองได้ประสานงานกับจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนส่วนกลุ่มที่ไม่ผ่านการพิจารณาจะต้องประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่ายังสามารถยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ได้สำหรับประชาชนที่ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางจะใช้ช่องทางอำเภอพึ่งได้โดยจัดเจ้าหน้าที่อำเภอส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านลงไปรับเรื่องราวในพื้นที่ต่อไป
5: แต่การยื่นอุทธรณ์ครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นการยื่นอุทธรณ์ที่พี่น้องประชาชนหลายๆส่วนนะครับหรือพี่น้องประชาชนหลายๆท่านเนี่ยมีข้อกังวลใจว่าอาจจะเข้าไม่ถึงในระบบของอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือการเดินทางนะครับอาจจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลอาจจะมีความลำบากก็เดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยนั้นจะอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างโดยที่กระทรวงมหาดไทยนั้นจะทำเป็น one stop service ให้กับพี่น้องประชาชนที่มีความต้องการที่จะมายื่นอุทธรณ์
1: คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหารือเซลฟอร์สแลกเปลี่ยนแนวทางประยุกต์ใช้ AI เสริมประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติจัดประชุมความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ร่วมกับบริษัทเซลฟอร์สขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับคลาวด์และมุมมองด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานทุกภาคส่วนโดยครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการในการทำให้ระบบมีความมั่นคงปลอดภัยแนวทางการจัดการและคุ้มครองข้อมูลบุคคลการจัดเก็บข้อมูลภายในประเทศตลอดจนขอบเขตความรับผิดชอบด้านความมั่นคงปลอดภัยระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการคลาวด์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาแนวปฏิบัติและมาตรฐานของประเทศให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล
0: กรมศุลกากรร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศตรวจยึดสินค้าต่างประเทศสวมสิทธิ์ Made in Thailand มูลค่ากว่า442ล้านบาทนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรพร้อมด้วยนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศแถลงผลการปฏิบัติการเชิงรุกร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศในการตรวจยึดสินค้าที่นำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแต่ระบุบนผลิตภัณฑ์ว่า Made in Thailand เพื่อสวมสิทธิ์ถิ่นกำเนิดสินค้าส่งออกไปยังต่างประเทศจากการตรวจสอบพบการกระทำความผิดคดีสวมสิทธิ์รวม41คดียึดของกลางกว่า 8.8 ล้านแสนชิ้นมูลค่าความเสียหาย442ล้าน6แสน4หมื่นบาทโดยมีคดีสำคัญคือการนำเข้าบุหรี่จำนวน5ล้าน3แสน7หมื่นมวนมูลค่าความเสียหาย17ล้านบาทและมีดคัตเตอร์พร้อมจำหน่ายจำนวน 22,000 ชุดมูลค่าความเสียหาย84ล้าน2แสน7หมื่นบาทขณะเดียวกันในช่วง10เดือนที่ผ่านมาสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังยังได้สกัดกั้นสินค้าผิดกฎหมายรวม177คดีมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจสูงถึง 1,377 ล้าน 8 แสนบาทและการปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา35คดีจำนวน 33,472 ชิ้นมูลค่า582 ล้าน 1 แสน 9 หมื่นบาทล่าสุดมีการเฝ้าระวังนมผงปลอมจำนวน768กระป๋องที่ถูกซุกซ่อนเข้ามาและเพิ่งตรวจยึดได้เป็นครั้งแรกหลอกขายผ่านช่องทางออนไลน์ในราคาที่ถูกกว่าปกติ
6: อยากฝากไปในผู้ประกอบการที่นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาแล้วเคลมว่า Made in Thailand แล้วส่งออกไปยังต่างประเทศเชื่อเถอะครับว่าถูกจับแล้วไม่คุ้มนะครับอย่าไปทำเลยแล้วมันเสียชื่อประเทศเรานะครับในส่วนที่สองคือผู้บริโภคอยากเตือนว่าของที่มันขายออนไลน์แล้วมีความผิดสังเกตเช่นราคาต่ำไปหรือไม่มีที่มาที่ไปเนี่ยก็ขอให้อย่าไปหลงเชื่อนะครับเพราะอาจจะเป็นเหยื่อ
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่หมู่5โรงเรียนบ้านห้วยสายขาวตำบลตะปานอำเภอพุนพินจังหวัดอุดรธานีที่โรงเรียนบ้านดงพัฒนาตำบลคำล้ออำเภอชัยวานจังหวัดอุทัยธานีที่อบต.ทองหลางตำบลทองหลางอำเภอห้วยคดจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับท่าอากาศยานหัวหินเตรียมความพร้อมเปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศโดยกระทรวงคมนาคมร่วมกับกรมท่าอากาศยานสายการบินไทยแอร์เอเชียและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดเวิร์กช็อปร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อวางแผนพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวรวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการกลับมาเปิดเส้นทางบินหัวหินกัวลาลัมเปอร์และเส้นทางระหว่างประเทศอื่นๆซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและยกระดับหัวหินสู่จุดหมายปลายทางคุณภาพระดับสากลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: 7:15 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายแอนดี้เบิร์นแฮมนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสหราชอาณาจักรกล่าวสุนทรพจน์เป็นครั้งแรกที่บริเวณด้านหน้าบ้านเลขที่10ถนนดาวนิงในกรุงลอนดอนซึ่งเป็นทำเนียบนายกรัฐมนตรีเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นภายหลังเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรโดยระบุว่าเขายอมรับว่าประชาชนในประเทศเบื่อหน่ายการเมืองและนักการเมืองยังทำหน้าที่ไม่ดีพออย่างไรก็ตามเขาให้คำมั่นว่าจะดีขึ้นกว่านี้พร้อมให้สัญญาว่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และฟื้นความหวังกลับคืนมานายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมวัย56ปียังให้คำมั่นอีกว่าเขาจะดำเนินแผนพัฒนาประเทศระยะ10ปีเพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพทางการเมืองและช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพของประชาชนนอกจากนี้ยังเดินหน้าแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านรวมทั้งฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมผ่านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น
12: ประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิหร่านกำลังทำสงครามเต็มรูปแบบกับสหรัฐพร้อมเน้นย้ำว่าเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นพื้นฐานสำคัญในการเผชิญหน้ากับศัตรูจึงจำเป็นที่จะต้องรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและปกป้องสินทรัพย์ทางสังคมซึ่งเป็นสองสิ่งสำคัญของระบบการปกครองในภาวะสงครามแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาเพื่อลดทอนขีดความสามารถของกองทัพอิหร่านในการคุกคามการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกอย่างไรก็ตามอิหร่านยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในประเทศต่างๆในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียเพื่อเป็นการตอบโต้
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนประกาศเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีจะปิดกั้นการเดินเรือของซาอุดีอาระเบียบนหลักการตาต่อตาฟันต่อฟันและมีผลบังคับใช้ทันทีนายยายาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีกล่าวว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียปิดล้อมท่าเรือและสนามบินของกลุ่มกบฏฮูตีรวมทั้งการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในกรุงซานาของเยเมนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพร้อมย้ำว่าการยกระดับความตึงเครียดในทุกรูปแบบโดยซาอุดีอาระเบียจะเผชิญกับการยกระดับการตอบโต้ที่ครอบคลุมและเด็ดขาดทั้งนี้อิหร่านขอให้กลุ่มกบฏฮูตีเตรียมพร้อมสำหรับปฏิบัติการปิดช่องแคบบาบเอลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงหากสหรัฐยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านซึ่งการปิดช่องแคบแบบเอลบันเดฟอย่างเบ็ดเสร็จจะทำให้ปริมาณมันทั่วโลกลดลง7%
12: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันกอล์ฟอาชีพสิงคลาสสิก2026ที่สนามรอยัลฮิลกอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดนครนายกการแข่งขันต้องตัดสินแชมป์ด้วยกันโดยเพลย์ออฟ4คนหลังจากกรณาดอินมีนพรัตน์พานิชผลเอกประดิษฐ์วูและชนชิตชื่นบุญงามจบรอบด้วยสกอร์รวมเท่ากันที่9อันเดอร์พาต้องตัดสินแชมป์ที่หลุม18พา4โดยจากกรณาดเซฟพาได้สำเร็จคว้าแชมป์แรกในออลไทยแลนด์กอล์ฟทัว พร้อมเงินรางวัล 450,000 บาทศึกฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกกรมพระศึกษาเดลินิวครับที่สนามสุพัชลาไสรอบรองชนะเลิศกรุงเทพคริสเตียนยิงจุดโทษเอาชนะอัสสัมชัญธนบุรี 7-6 หลังเสมอกันในเวลา2-2เข้าไปชิงชนะเลิศกับแชมป์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยที่เอาชนะอัสสัมชัญศรีราชา 3-1 โดยชิงแชมป์กันในวันที่24กรกฎาคมนี้เริ่มเวลา 15:30 นาทีในสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมประชุมกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อเปิดรับข้อมูลและปัญหาของสมาคมกีฬาแห่งชาติต่อการพัฒนาระบบการบริหารงานและเพิ่มศักยภาพนักกีฬาโดยหลังพูดคุยถึงปัญหากับ17สมาคมกีฬารัฐมนตรีกีฬาเตรียมวางแนวทางแก้ไขปัญหาโครงสร้างการบริหารงบประมาณของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเชื่อว่าการปรับโครงสร้างกองทุนให้อยู่ในกรอบพรบได้ทิศทางกีฬาไทยจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมส่งคณะนักกีฬาไทยร่วมศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมโดยมีคณะนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น983คนมีนักกีฬา694คนในการประชุมได้แต่งตั้งพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะเป็นหัวหน้านักกีฬาไทยโดยทีมฟุตบอลชายและหญิงรวมเจ้าหน้าที่70คนจะเป็นทัพแรกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นในวันที่12กันยายนนี้โดยจากการตั้งเป้าของแต่ละสมาคมกีฬาที่แจ้งไว้กับการกีฬาแห่งประเทศไทยคาดหวังไว้รวม21เหรียญทองแบ่งเป็นซีปักตะกร้อ4เหรียญทองเทคบอล3เหรียญทองส่วนเรือใบเทควันโดมวยสากลกรีธายกน้ำหนักชนิดละ2เหรียญทองขณะที่กอล์ฟแบดมินตันยูยิสูอีสปอร์ตชนิดละ1เหรียญทองความเคลื่อนไหวการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ล่าสุดนายสิริเชษฐ์ภูลทิพยานนท์นายกสมาคมกีฬามิกมัลติอาร์ตแห่งประเทศไทยได้เดินทางมายื่นใบสมัครเข้ารับคัดเลือกถือเป็นผู้สมัครคนแรกอย่างเป็นทางการโดยการเปิดรับสมัครตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยจะเปิดรับไปจนถึงวันที่29กรกฎาคมนี้พี่เจตกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางและตากอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์ลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล
12: อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:14 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 22:59 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร5เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:30 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรและเวลา 16:43 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
14: 1นาทีกับกปท.วิธีการจอดและหยุดรถที่ถูกต้องสามารถช่วยลดอุบัติเหตุได้อีกทางหนึ่งเช่นการจอดรถเมื่อติดสัญญาณไฟแดงการหยุดรถระหว่างการจราจรบนทางราบนานเกิน10นาทีควรขึ้นเบรกมือแล้วปลดเกียร์ว่างทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยเพราะขณะรถจอดอยู่หากมีรถคันอื่นพลาดพลั้งมาชนท้ายรถการใส่เบรกมือไว้จะช่วยบรรเทาความรุนแรงจากอุบัติเหตุดังกล่าวให้ผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บน้อยลงและยังช่วยไม่ให้รถเลื่อนไหลไปชนท้ายรถคันหน้าอีกด้วยดังนั้นการจอดรถและหยุดรถที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่ไม่ควรมองข้ามเพราะถือได้ว่ามีส่วนสำคัญในการลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนนได้อีกทางหนึ่งค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าระโหฐานระโหฐานเขียนรอเรือสระโอหอหีบทอสันฐานสระอานอนหนูแปลว่าที่เฉพาะส่วนตัวสถานที่ลับมาจากคำในภาษาบาลีสองคำคือระโหกับฐานะคำว่าระโหแปลว่าลับเป็นส่วนตัวส่วนคำว่าฐานะแปลว่าที่ตั้งสถานที่คำว่าระโหฐานคือที่เฉพาะส่วนตัวหรือสถานที่ลับคำว่าระโหฐานปรากฏในชื่อพระตำหนักจิตรดาระโหฐานคำว่าจิตรดาเป็นชื่อสวน1ใน4แห่งของพระอินทร์อยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงชื่อพระตำหนักนี้จึงมีความหมายว่าพระตำหนักอันตั้งอยู่ในสวนจิตรดาซึ่งเป็นสถานที่ส่วนพระองค
16: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
18: สาระนานากับสารานุกรมไทย
19: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่3ก่อนทำพิธีบวชญาติญาติจะนำเครื่องประดับและสายสร้อยมาตกแต่งโดยถือว่าเป็นการร่วมบุญเมื่อนาคแต่งกายสวยงามแล้วญาติพี่น้องจะแห่นาคไปลาพระญาติผู้ใหญ่ศาลเจ้าที่ประจำหมู่บ้านและผีบ้านผีเรือนตอนค่ำหมอขวัญทำพิธีสอนนาคเรียกว่าบะอะยังมีการแห่นำให้นาครำลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์รำลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ชี้ให้เห็นถึงอานิสงส์ที่นาคและพ่อแม่ญาติพี่น้องจะได้รับจากการบวชรวมทั้งการเตรียมตัวและการปฏิบัติตนระหว่างที่อยู่ในร่มกาสาวพัสตอนเช้าตรู่หรือช่วงบ่ายทำพิธีปลงผมนาคจากนั้นจึงแห่นาคไปวัดเพื่อทำพิธีอุปสมบทภายในอุโบสถติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
12: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการเตรียมเสนอเงื่อนไขเพิ่มเติมเพื่อพิจารณากลั่นกรองผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569ก่อนวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะ
1: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราชโอวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตระวิวรรณบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
20: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
21: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงการคลังเตรียมเสนอเงื่อนไขเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาการกรองผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยและมีฐานะยากจนได้รับการช่วยเหลือตามความเป็นจริงติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังซึ่งสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
22: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านวินิจครับ
23: สวัสดีครับ
22: ครับท่านวินิจครับจากเสียงสะท้อนในสังคมรวมถึงในคณะรัฐมนตรีขณะนี้เกี่ยวกับเรื่องการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ครับผมที่มีการประกาศผลไปทางกระทรวงการคลังครับเตรียมมีการปรับเงื่อนไขการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างไรครับผมให้สอดคล้องกับผู้ที่มีฐานะยากจนอย่างแท้จริงครับ
23: ครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าตอนนี้เนี่ยมีการขอทบทวนสิทธิ์เข้ามานะครับประมาณ2.9 ล้านรายนะครับแล้วก็มีเสียงสะท้อนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการมีรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับก็ทำให้เห็นว่าไม่ตอบข้อเท็จจริงนะครับยกตัวอย่างเช่นมีรถยนต์ที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับแล้วก็ไม่แต่ว่ายังไม่ได้ไปจดทะเบียนถอนสภาพหรือว่ารถยนต์บางคันเนี่ยขายไปแล้วนานแล้วนะครับมีการโอนไปเป็นทางสัญญาการเป็นทางเอกสารแต่ว่าไม่ได้ไปจดทะเบียนเนี่ยทำให้ท่านเหล่านั้นรู้สึกว่ารถก็ไม่มีอยู่แล้วรถก็ไม่ได้พร้อมใช้ทำไมถูกเกณฑ์นี้มาตัดสิทธิ์นะครับ
22: ครับ
23: ก็ต้องเรียนว่าในเรื่องนี้นะครับกระทรวงการคลังเนี่ยในวันที่เรากำหนดเกณฑ์นะครับเราจำเป็นจะต้องใช้ข้อมูลทางทะเบียนที่มีอยู่นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของการที่ผ่านมาเนี่ยในอดีตเนี่ยนะครับมีเรื่องของพี่น้องประชาชนนะครับไม่สบายใจเห็นคนมีบัตรประชารัฐนะฮะในประชาคมเนี่ยขับรถไปซื้อข้าวซื้อของร้านธงฟ้านะครับแล้วจะลำบากได้อย่างไรจะไม่ได้บัตรสวัสดิการก็เป็นเหตุที่ทำให้กระทรวงคลังนำมาพิจารณาแต่พอเมื่อเรามีเกณฑ์มีข้อมูลแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราก็พบว่าข้อมูลเนี่ยเราจะไม่มีทางทราบนะครับว่าพี่น้องประชาชนรถคันไหนไม่ได้ใช้แล้วหมดสภาพแล้วรถคันไหนโอนไปแล้วนะครับก็จำเป็นจะต้องมาทบทวนกันนะครับแล้วก็มีการเพิ่มเงื่อนไขเฉพาะเข้าไปนะครับเบื้องต้นเนี่ยกระทรวงคมนาคมนะครับก็ได้เสนอในเรื่องของอายุรถนะครับว่าถ้ารถอายุมากถึงเกณฑ์ที่กำหนดนะครับมอเตอร์ไซค์อายุมากถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้นะครับไม่ว่าจะ15 20ปี15ปีนะ20ปีของรถแล้วก็15ปีของมอเตอร์ไซค์แล้วรถเหล่านี้ไม่ได้ถูกใช้งานตามปกติแล้วนะครับหรือว่าแม้ว่ารถอายุไม่ได้มากขนาดนั้นแต่ว่าหมดสภาพอาจจะ เสียหายสูญหายนะครับหรือว่าไม่พร้อมใช้แล้วเนี่ยก็จะมีการรับเรื่องทบทวนนะครับแล้วก็กระทรวงการคลังก็จะมาปรับเพิ่มเงื่อนไขตามที่กระทรวงคมนาคมได้ส่งมานะครับแล้วก็จะคืนสิทธิ์ให้กับทุกท่านนะครับเช่นเดียวกันนะครับกรณีของ
22: กศร.
23: นักเรียนกศร.นะครับหรือว่าเป็นการศึกษานอกระบบเดิมกศน.เดิมที่เราคุ้นเคยนะครับก็ต้องเรียนว่าวันที่เราขอข้อมูลไปที่กระทรวงศึกษานะครับเราก็เน้นว่านักเรียนที่อยู่ในระบบเนี่ยมีกลไกดูแลอยู่ระดับนึงแล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมีการส่งรายชื่อมาเนี่ยนะครับก็ไปกระทบถึงการศึกษานอกระบบโรงเรียน นะครับซึ่งหลายเรื่องเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีพี่น้องประชาชนนะครับอยู่ในชุมชนลงทะเบียนเป็นนักเรียนไว้แล้วก็ต้องเรียนว่าหลายคนก็ไม่ทราบว่าการลงทะเบียนทำกิจกรรมเหล่านั้นเนี่ยทำให้มีสถานะเป็นนักเรียนผมว่าวันนี้ข้อเท็จจริงความเดือดร้อนกำลังออกมาแล้วนะครับวันนี้กระทรวงการคลังกระทรวงศึกษาธิการก็กำลังนำข้อมูลมาประมวลร่วมกันนะครับก็จะมีการเพิ่มรายละเอียดลงไปในเกณฑ์นะครับทำให้เกณฑ์เนี่ยครอบคลุมนะครับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้ได้สิทธิ์ตามที่ควรจะได้รับอย่างที่สุดครับ
22: ครับผมท่านวินิจครับแล้วก็ในประเด็นต่างๆเหล่านี้ครับผมที่เราได้หารือกันแล้วก็เตรียมปรับเนี่ยครับเราจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้เลยไหมครับเพื่อเป็นการแบบผลักดันให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดอะครับ
23: ตรงนี้ต้องเรียนครับว่าขั้นตอนตามกฎหมายนะครับวันนี้เรามาทบทวนเพิ่มเงื่อนไขเฉพาะนะครับให้ครอบคลุมความเดือดร้อนตามข้อที่จริงของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับตรงนี้ก็จะมีการนำเรื่องเนี่ยมาประมวลผลเข้าคณะกรรมการของสวัสดิการนะครับแล้วก็ค่อยนำเสนอครม.ต่อไปนะครับก็ต้องเรียนว่าวันนี้ก็จะมีการดำเนินการไปเลยนะครับมีการเร่งประมวลผลแล้วก็เชื่อว่าจะใช้สิทธิ์ทันหนึ่งตุลาแน่นอนนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับในเรื่องนี้ครับ
22: ก็คืออาจจะมีขั้นตอนอยู่ยังไม่ได้นำเข้าครม.ในวันนี้แน่นอนแต่ว่า
23: ก็จะแล้วก็ยังไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าในการกำหนดเงื่อนไขต่างๆเนี่ยสามารถดำเนินการดูข้อมูลแล้วก็ทำไปก่อนได้นะครับเราเผื่อเวลาไว้ตรงนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ขั้นตอนในการที่จะเพิ่มรายละเอียดเข้าไปในเกณฑ์ของเราเนี่ยก็มีการพูดคุยกันอยู่นะครับตั้งแต่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาวันศุกร์รับข้อมูลเราก็เห็นข้อมูลแล้วล่ะครับก็กำลังจะเร่งดำเนินการนะครับ
22: ครับผมจากที่รับฟังท่านวินิจได้เล่าเนี่ยครับการที่เราจำเป็นที่ต้องตั้งเกณฑ์ต่างๆให้มันละเอียดให้มันรอบคอบเนี่ยครับเป็นเพราะว่าเราอะได้รับรู้เรื่องที่ผ่านมามีผู้อาศัยช่องว่างของเกณฑ์ในครั้งแรกในปี65เนี่ยครับเพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าไม่ได้จนจริงอย่างที่ท่านเล่าว่ามีการขับรถไปร้านธงฟ้าหรืออะไรต่างๆหรือนักศึกษาบางกลุ่มในช่วงนั้นเองเนี่ยก็อาจจะมีบัตรแต่ว่าก็ไม่ได้จนอย่างแท้จริงอันนี้ใช่ไหมครับจึงเป็นสิ่งที่ทำให้นำมาสู่เกณฑ์ในวันนี้ที่เราตั้ง
23: ใช่ครับผมว่าวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยรัฐบาลเองนะครับมีความตั้งใจจะหากลุ่มเปราะบางนะครับในภาวะวิกฤตที่จะช่วยเหลือดูแลแล้วก็พอเราได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ขึ้นนะครับเราก็จะรู้ว่าใครลำบากที่สุดอันนี้ก็เป็นการกรองในชั้นที่ลำบากที่สุดจนที่สุดนะครับพอถัดขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีมาตรการอื่นขึ้นมาที่จะดูแลนะครับแล้วก็เป็นโอกาสอันดีครับที่จะต้องมาทบทวนในเรื่องข้อมูลของข้อมูลฐานข้อมูลภาครัฐนะครับยกตัวอย่างเนี่ยเราไม่เคยรู้เลยนะครับว่ารถที่ชื่อในทะเบียนอยู่มีการโอนลอยกันไปกี่คันตอนนี้ก็เป็นโอกาสสำคัญที่จะทบทวนด้วยกันนะครับแล้วก็มีอีกกรณีนึงครับที่ผมอยากจะฝากก็คือหลายท่านพบว่าตัวเองมีชื่อเป็นกรรมการมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนะครับทั้งที่ตัวเองไม่เคยยุ่งเกี่ยวบริษัทนั้นๆเนี่ยก็เป็นโอกาสเช่นกันนะครับอาจจะมีการขโมยชื่อไปใช้มีมิจฉาชีพหลอกนำชื่อท่านไปใช้เนี่ยตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องรีบมานะครับแจ้งในจุดบริการณจุดเดียวของมหาไทยนะครับแล้วเราก็พอได้รับข้อมูลนะฮะตรวจสอบแล้วถ้าไม่เกี่ยวข้องกับท่านก็จะคืนสิทธิ์ให้ท่านแล้วก็ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกับผู้ที่แอบอ้างชื่อท่านต่อไปครับ
22: ครับผมแล้วก็หลังจากที่มีการประชุมในการคัดกรองอีกรอบนึงเนี่ยก่อนที่จะถึงวันที่1ตุลาคมเนี่ยครับถ้าเกิดว่ามีผู้ได้รับสิทธิ์เพิ่มจากที่ก่อนหน้านี้ที่เราเคยประกาศไว้เมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเรามีเงินทุนต่างๆในการนำมาช่วยเหลือคนทุกคนอย่างเพียงพอใช่ไหมครับผม
23: ครับผมก็ต้องเรียนว่าเป็นหน้าที่กระทรวงคลังนะครับเราเคยตั้งงบไว้นะครับในอดีตเนี่ยปี69เราตั้งไว้ 30,000 ล้านนะครับพอไม่พอก็ใช้งบกลางแล้วก็มีขั้นตอนต่อไปเช่นเดียวกันครับปี2570ก็มีตั้งงบประมาณไว้ 42,000 ล้านนะครับซึ่งมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ตั้งใจว่าการดำเนินการนี้เนี่ยก็เป็นกระบวนการทางงบประมาณนะครับที่บางครั้งไม่พอก็มีกลไกของการใช้งบกลางเข้ามาช่วยเหลือไม่พอก็จะมีแหล่งเงินอื่นเข้ามานะครับตามหน้าที่ของกระทรวงคลังที่ต้องไปหาแหล่งเงินมาให้พอกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับ
22: ครับผมก็ยืนยันว่าการดำเนินการทั้งหมดเนี่ยกระทรวงการคลังก็ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็พร้อมปรับแก้เกณฑ์หรือเงื่อนไขต่างๆหากว่านโยบายที่ขับเคลื่อนเนี่ยมันจะต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้นถูกไหมครับ
23: ใช่ครับแน่นอนครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องอย่าเรียกว่าปรับแก้เลยครับเรียกว่าเพิ่มเงื่อนไขให้ครอบคลุมความเดือดร้อนที่แท้จริงครับ
22: ครับผมก็ชัดเจนครับผมสำหรับท่านที่รับฟังนะครับใครที่อาจจะไม่ได้เข้าเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐม.ที่17 กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวรอฟังอีกทีนึงอาจจะต้องมีการปรับหรือมีการเพิ่มเติมนะครับให้ทุกอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้นท่านอาจจะกลับมาได้รับสิทธิ์ก็ต้องลองติดตามมันต่อไปครับผมวันนี้ครับต้องขอบคุณนะครับท่านวินิจวิเศษสุวรรณภูมิท่านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังครับผมที่มาเล่าให้เราได้ฟังในวันนี้แล้วก็แน่นอนโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวที่ประชาชน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่981กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังข่าวภาค9นาฬิกาจากสวทกรุงเทพมหานครค่ะ
1: พิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
5: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: กระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในการประชุมวันนี้
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนี่วาระการประชุมสำคัญที่นำเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการการกรองการใช้จ่ายเงินกู้ครั้งที่4ทับ2562รวมทั้งเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ได้รับการช่วยเหลือผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040โดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาในห้วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน2569เดือนละ 1,000 บาทกระทรวงการต่างประเทศเสนอร่างแผนการความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียปี2569ถึง2573เพื่อใช้เตรียมความพร้อมในห่วงการเดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้รวมทั้งเสนอรายงานทุกคนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยรอบที่4นอกจากนี้ยังมีวาระเพื่อทราบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองฉบับที่พ.ศ.มีสาระสำคัญคือการยกเลิกนกประหลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกออกจากการเป็นบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์อริษนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสสาขาอำเภอสุไหงโกลกเร่งช่วยผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมขอให้รีบอุทธรณ์และยื่นตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบัน
7: นางสมราสุตีหัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสสาขาอำเภอสุไหงโกลกเปิดเผยว่าหลังรัฐบาลประกาศผลโครงการสวัสดิการแห่งรัฐมีประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์จากปัญหาการถือครองยานพาหนะเข้ามาตรวจสอบข้อมูลเป็นจำนวนมากจึงเพิ่มการให้บริการเป็นกว่า100คิวต่อวันและเปิดช่องบริการเฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวกจากการตรวจสอบพบว่าสาเหตุหลักที่ทำให้ไม่ผ่านเกณฑ์คือซื้อขายรถแบบโอนลอยรถซากที่ยังไม่จำหน่ายออกจากทะเบียนและรถที่ค้างชำระภาษีทำให้ข้อมูลในระบบไม่เป็นปัจจุบัน สำนักงานพิพาทสาขาอำเภอสุไหงโกลกขอให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์รีบยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่31กรกฎาคม2569ผ่านเว็บไซต์โครงการแอปทางรัฐแอปเป๋าตังหรือธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งก่อนนำเอกสารมาตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลที่สำนักงานขนส่งพร้อมเผยว่ามีแนวทางเตรียมผ่อนปรนไม่นำรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีและรถยนต์อายุเกิน20ปีมาเป็นเหตุแห่งการตัดสิทธิหากคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในวันนี้วีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งเพิ่มเจ้าหน้าที่รองรับการให้บริการประชาชนในการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถเพื่อใช้ประกอบการยื่นอุทธรณ์สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
8: นางสาวสุทิพย์ตนประเสริฐขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้มีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาใช้บริการตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนรถของตนเองเพื่อนำไปใช้ประกอบการยื่นอุทธรณ์สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสำนักงานขนส่งจึงได้ปรับเพิ่มเจ้าหน้าที่รองรับการให้บริการอย่างเต็มที่โดยพบหลายสาเหตุเช่นเคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องการขายซากรถไปแล้วแต่ไม่ได้แจ้งยกเลิกทางทะเบียนซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากระบบฐานข้อมูลกลางหากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องโดยเบื้องต้นยังคงเปิดให้บริการในวันและเวลาทำการปกติแต่หากมีประชาชนจำนวนมากต่อเนื่องจะมีการพิจารณาเปิดให้บริการเพิ่มเติมในวันหยุดราชการโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแต่อย่างใดธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาครับ

0: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
1: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
0: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
1: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
2: Dengar berita polisi kerajaan.
3: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
4: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
5: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
6: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatho Jala, Jabatan Penerangan Krom Pracha Sampan.

ทุกคนคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่ายาเสพติดเป็นภัยร้ายที่สามารถทำลายทุกอย่างได้ทำลายลูกชายที่น่ารักทำลายหัวหน้าครอบครัวผู้เป็นเสาหลักทำลายความสงบสุขของสังคมไปจนถึงทำลายชื่อเสียงภาพลักษณ์ของประเทศชาติช่องทางการแจ้งเบาะแสยาเสพติดเอาผิดผู้เกี่ยวข้องปกป้องลูกหลานคนใกล้ตัวให้พ้นภัยยาเสพติดโทรสายด่วน1386โทรฟรี24ชั่วโมงทุกเครือข่าย

0: ารที่คุณกินนะครับน้ำที่คุณดื่มในวันนี้อาจจะมีไมโครพลาสติกปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติในภาคใต้ทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยเนี่ยมีทั้งเรื่องขยะมีทั้งเรื่องการทำลายทรัพยากรที่สำคัญนะครับของขยะทะเลนะครับก็คือว่าจะมีไมโครพลาสติกนะครับที่กระจายอยู่ค่อนข้างมากจากทั้งการท่องเที่ยวทั้งจากขยะที่ไหลลงไปในน้ำทะเลก็ตามนะครับทั้งหมดนี้จะไปอยู่ในสัตว์น้ำอยู่ในอาหารไมโครพลาสติกจะส่งผลต่อสมองของเด็กได้นะครับรวมถึงผู้ใหญ่ด้วยดังนั้นการที่เราจะปกป้องตัวเองนะครับเราจำเป็นต้องปกป้องทรัพยากรธรรมชาติครับความร่วมมือในวันนี้นะครับทั้งทางวิชาการของจุฬาและสกสวจะจับมือกันกับภาคประชาชนภาคประชาสังคมของสสนะครับในการที่มีเป้าหมายร่วมกันในการที่จะไปปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับทั้งท้องถิ่นและคนในพื้นที่ครับ
1: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน

0: Radio untuk Anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan Anda ikuti siaran berita awal jam.
1: รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนฟิลิปปินส์เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนผลักดันบทบาทอาเซียนและไทยในการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่
6: นายเสียศักดิ์วงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนหรือ AMM ณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในห้วงระหว่างวันนี้ถึงวันที่24กรกฎาคมนี้ซึ่งมีวาระสำคัญในการเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ๆที่เกิดขึ้นในภูมิภาคยกระดับบทบาทอาเซียนผลักดันให้อาเซียนเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนความร่วมมือและการแก้ปัญหาสำคัญต่างๆการจัดการวิกฤตการณ์ในภูมิภาคโดยจะใช้เวทีนี้ในการหารือร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาและประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อหาทางออกและผลักดันให้เมียนมาปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อของอาเซียนรับมือกับปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่โดยการเร่งผลักดันความร่วมมืออาเซียนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการหลอกลวงออนไลน์ที่สร้างผลกระทบในวงกว้างโอกาสนี้นายศิริศักดิ์จะขึ้นกล่าวถ้อยแถลงในเวทีการประชุมที่สำคัญหลายวงประชุมร่วมกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อขับเคลื่อนบทบาทของไทยในเวทีความร่วมมือระดับนานาชาติต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงสถานพยาบาลเอกชนทั่วประเทศกำชับให้เคร่งครัดการออกหนังสือรับรองการเกิดป้องกันการนำไปใช้ออกสัญชาติเท็จ
7: นายแพทย์ภูเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกล่าวว่าจากการที่มีบุคคลได้รับสัญชาติไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงสถานพยาบาลเอกชนทั่วประเทศให้เคร่งครัดปฏิบัติตามกฎหมายทั้งพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพุทธศักราช2541และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการออกหนังสือรับรองการแจ้งเกิดเนื่องจากหนังสือรับรองการเกิดเป็นเอกสารสำคัญที่สถานพยาบาลออกให้แก่ผู้มีหน้าที่แจ้งเกิดเพื่อนำไปดำเนินการตามกฎหมายจึงต้องมีการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและตรงตามข้อที่จริงทุกประการการอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการแจ้งเกิดโดยไม่มีการตรวจสอบอย่างรอบคอบย่อมสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเอกสารจนอาจเข้าข่ายการจัดทำเอกสารหรือรับรองข้อมูลอันเป็นเท็จ ซึ่งถือเป็นภัยเงียบที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศพร้อมย้ำหากพบสถานพยาบาลเอกชนใดมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำหรือรับรองข้อมูลอันเป็นเท็จการปลอมแปลงเอกสารหรือการยินยอมให้มีการจัดทำหลักฐานอันเป็นเท็จเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลหรือหนังสือรับรองการเกิดผู้รับอนุญาตผู้ดำเนินการสถานพยาบาลผู้ประกอบการวิชาชีพและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพุทธศักราช2541ซึ่งมีโทษทั้งจำทั้งปรับนฤมลอุดมพรรายงาน
1: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์เตือนประชาชนในพื้นที่รับมือฝนเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25กรกฎาคมเสี่ยงฝนตกหนักบางพื้นที
8: ่นายทวีศักดิ์บัวพาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยพยากรณ์อากาศ7วันจากกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าระหว่างวันที่19ถึง25กรกฎาคม2569มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงขึ้นส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นตามลำดับโดยวันที่19ถึง20กรกฎาคมมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ถึง40ส่วนในช่วงวันที่21ถึง25กรกฎาคมจะมีฝนฟ้าคะนองครอบคลุมร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและเกษตรกรควรเตรียมป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรพร้อมติดตามประกาศพยากรณ์อากาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
11: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
10: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
12: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
13: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 je.

ความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: แพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
0: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
2: Radio Thailand Jala FM 95 MHz Istihara Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata at Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawato Jala. Okay.

อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะแล้วจะป้องกันยังไงล่ะไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่า กดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า

ทุกคนคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่ายาเสพติดเป็นภัยร้ายที่สามารถทำลายทุกอย่างได้ทำลายลูกชายที่น่ารักทำลายหัวหน้าครอบครัวผู้เป็นเสาหลักทำลายความสงบสุขของสังคมไปจนถึงทำลายชื่อเสียงภาพลักษณ์ของประเทศชาติช่องทางการแจ้งเบาะแสยาเสพติดเอาผิดผู้เกี่ยวข้องปกป้องลูกหลานคนใกล้ตัวให้พ้นภัยยาเสพติดโทรสายด่วน1386โทรฟรี24ชั่วโมงทุกเครือข่าย

0: ้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงศึกษาธิการเร่งช่วยเหลือนักศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 269,000 คนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลัก
4: อันดาสดังมันดังงาสวทจาลาเรดิโอ FM
5: แล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
7: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: กระทรวงศึกษาธิการเร่งช่วยเหลือนักศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 269,000 คนพร้อมย้ำไม่ควรมีใครต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาเพียงเพราะเรื่องสวัสดิการ
8: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงแนวทางการช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้บางส่วนที่ทยอยลาออกจากสถานศึกษาหลังไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 269,000 คนว่ารัฐบาลมีความเข้าใจถึงความรู้สึกและไม่ได้นิ่งนอนใจโดยกำลังอยู่ระหว่างการเร่งหาแนวทางการแก้ไขและปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อไม่ให้มีใครต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาเพียงเพราะเรื่องสวัสดิการพร้อมทั้งส่งเจ้าหน้าที่เร่งทำความเข้าใจกับนักศึกษาอยู่ในขณะนี้ซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้มอบหมายให้นางเกตทิพย์สุภวานิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เตรียมข้อมูลและคำชี้แจงอย่างละเอียดเพื่อเสนอต่อครม.โดยมีเป้าหมายคือการคุ้มครองสิทธิ์ของนักศึกษาทุกคนให้สามารถเรียนต่อได้อย่างไม่มีอุปสรรคเพื่อสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ที่ยั่งยืนนอกจากนี้ในการเดินทางเยือนประเทศจีนเมื่อวานที่ผ่านมาก็ได้หารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อวางแนวทางการคุ้มครองสิทธิทางการศึกษาของนักศึกษากลุ่มดังกล่าวควบคู่ไปกับการได้รับสวัสดิการจากภาครัฐแล้วชวนันท์มาลีรายงาน
1: ด้านสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดให้ยกเลิกเป็นตัวแทนจำหน่ายเพื่อร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน GLO Call Center หลังพบถูกนำชื่อไปใช้สมัครโดยไม่ได้รับเงินตอบแทน
9: พันโทหนุนสันตนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จากเหตุมีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีเนื่องจากถูกลูกหลานหรือคนรู้จักนำชื่อไปสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยเจ้าของชื่อไม่ได้รับเงินตอบแทนและเอกสารเกี่ยวกับการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ไม่ได้อยู่กับตนเองทำให้ไม่สามารถยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากได้ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับตัวแทนจำหน่ายซึ่งได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมหากมีความประสงค์ต้องเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปสามารถแจ้งความประสงค์ในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อขอยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ผ่านช่องทางการติดต่อศูนย์ GLO Call Center 0 2528-9999ในวันและเวลาทำการปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: ทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียสนับสนุนการพบกันระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียและสหรัฐนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในสัปดาห์นี้ทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียประกาศสนับสนุนและมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะมีการพบกันระหว่างนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียกับนายมาโคโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ในสัปดาห์นี้ทั้งนี้นายรูบิโอซึ่งอยู่ที่กรุงมะนิลาแล้วเปิดเผยเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเขาพร้อมพบกับนายลาฟรอฟระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนแต่ไม่แน่ใจว่าการพบปะครั้งนี้ได้ข้อสรุปแล้วหรือไม่ขณะที่นางมาเรียซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียกำลังจัดเตรียมการพบปะกันระหว่างนายลาฟรอฟกับนายรูบิโอนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ

0: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต
1: ้ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95เมกะเฮิรตซ์ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์

0: motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti C 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Ya di mata saya pai pinit mata.
2: รถวันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเติมเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอร์แรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนด์ฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073-255-044 073-255-077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ
3: Radio Thailand Jala FM 95 MHz
4: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
5: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
4: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
5: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
6: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

ยะลาคือพื้นที่ที่ผู้คนหลากหลายศาสนาและวัฒนธรรมใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินเดียวกันมานานกว่าที่ใครหลายคนจะจดจำที่นี่ประวัติศาสตร์ไม่ใช่เพียงเรื่องในตำราแต่ฝังอยู่ในบ้านตลาดโรงเรียนและความสัมพันธ์ของผู้คนในอดีตยะลาเป็นพื้นที่เชื่อมต่อการค้าและการเดินทางผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมและคนไทยเชื้อสายจีนเข้ามาตั้งถิ่นฐานสร้างบ้านสร้างเมืองประวัติศาสตร์ของยะลาจึงเป็นประวัติศาสตร์รวมไม่ใช่ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในตลาดเมืองยะลาแม่ค้ามุสลิมขายอาหารฮาลาลอยู่ข้างร้านอาหารไทยจีนทุกคนรู้ข้อจำกัดของกันและกันไม่ใช่เพราะกฎหมายแต่เพราะความเข้าใจตลาดจึงเป็นพื้นที่ที่มีความต่างอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ต้องอธิบายมากมายในโรงเรียนเด็กต่างศาสนาเรียนห้องเดียวกันเข้าใจการถือศีลอดการทำกิจกรรมทางศาสนาของเพื่อนขณะที่ชุมชนชนบทเพื่อนบ้านช่วยกันทำสวนกรีดยางงานบุญงานศพงานแต่งไม่เคยถูกแบ่งด้วยศาสนาแต่ถูกเชื่อมด้วยความเป็นเพื่อนบ้านในหลายพื้นที่ของยะลาวัดมัสยิดและศาสนสถานอื่นๆตั้งอยู่ไม่ไกลกันเสียงแห่งความศรัทธาที่แตกต่างไม่ใช่สิ่งรบกวนแต่คือจังหวะชีวิตของชุมชนเดียวกันยะลาอาจจะไม่ใช่พื้นที่ที่ไร้ปัญหาแต่คือพื้นที่ที่ผู้คนพยายามเข้าใจกันผ่านประวัติศาสตร์จริงและการใช้ชีวิตร่วมกันจริงสันติสุขจึงเริ่มต้นจากความเข้าใจพื้นที่ของเราเอง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงแนวทางการปรับปรุงระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมุ่งช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจริงพร้อมเร่งปราบปรามขบวนการแอบอ้างสิทธิ์รัฐบาลไทยร่วมมือกับสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเพื่อปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ
1: ผู้นำสหรัฐและนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนใหม่หารือเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศเพชรดาพรพัฒนันทหิรันและธนพัฒนิธิบวรพักประเดิมคว้าเหรียญทองให้ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเทควันโดชุนชอนโคเรียโอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในการประชุมวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลมีวาระการประชุมสำคัญที่นำเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ครั้งที่4/2569รวมทั้งเตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้ได้รับการช่วยเหลือผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040โดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาในห้วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน2569เดือนละ 1,000 บาทกระทรวงการต่างประเทศเสนอร่างแผนการความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียปี2569-2573เพื่อใช้เตรียมความพร้อมในห้วงการเดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่3-4สิงหาคมนี้รวมทั้งเสนอรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยรอบที่4กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอขอความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีเอเปกด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ประจำปีคศ2026รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงแนวทางการปรับปรุงระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมุ่งช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจริงพร้อมเร่งสแกนคนจนปลอมและปราบปรามขบวนการแอบอ้างสิทธิ์
2: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเน้นย้ำว่าหัวใจสำคัญของการดำเนินโครงการคือการนำกลุ่มเป้าหมายผู้ตกสำรวจและเดือดร้อนจริงเข้าร่วมระบบซึ่งขณะนี้มีเพิ่มขึ้นแล้วราว2,300,000 คนพร้อมกำหนดมาตรการคัดกรองเพื่อแยกแยะผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์หรือคนจนปลอมออกจากระบบสำหรับกรณีประชาชนกลุ่มที่เหลือร้อนจริงแต่หลุดจากสิทธิ์เนื่องจากเกณฑ์คัดกรองและปัญหาฐานข้อมูลเช่นผู้ถือครองยานพาหนะเก่ากระทรวงการคลังได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ทบทวนสิทธิ์รวมถึงประสานกระทรวงคมนาคมร่วมพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังได้เตรียมขยายเวลาการยื่นอุทธรณ์เพื่อดูแลประชาชนอย่างครอบคลุมที่สุด
3: วันนี้เราเอาคนเหล่านั้นที่เขาเดือดร้อนจริงๆเข้ามาอันนี้คือประเด็นที่เป็นหัวใจที่1หัวใจที่2ก็คือว่าเราต้องการช่วยคนจนจริงๆครั้งที่แล้วได้รับข้อร้องเรียนเยอะมากว่ามีคนจนปลอมเยอะที่มาอ้างแล้วรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการอันนี้เนี่ยเราถึงพยายามแยกแยะมีเกณฑ์ต่างๆซึ่งวันนี้ก็สามารถที่จะแยกแยะคนจนปลอมออกได้บางส่วนแล้วก็มีคนที่วันนี้ที่เสียงร้องเรียนนะครับก็ได้รับฟังผมเห็นใจมากๆนะครับก็จะมีคนบางกลุ่มที่อาจจะหลุดออกไปด้วยจากคนที่จนปลอมวันนี้สิ่งที่เราต้องการช่วยเหลือเขาจริงๆหนึ่งก็คือว่าถ้าเขาเดือดร้อนจริงๆเนี่ยได้ประสานกับกระทรวงมหาดไทยให้ลงไปช่วยเป็นศูนย์ One Stop Service ช่วยทบทวนสิทธิ์เขาจริง
2: ๆรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าจากการตรวจสอบฐานข้อมูลยังพบปัญหาการนำข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนไปแอบอ้างจดทะเบียนบริษัทหรือถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เพื่อลดหย่อนภาษีโดยที่เจ้าตัวไม่ทราบเรื่องซึ่งได้สั่งการให้ดำเนินการทางกฎหมายกับกลุ่มผู้หลอกลวงดังกล่าวอย่างเด็ดขาดทางนี้ยืนยันว่าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือช่วยเหลือสังคมโดยสิทธิสวัสดิการภาครัฐอื่นๆทั้ง72ประเภทเช่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและสิทธิเรียนฟรี อย่างครอบคลุมและมอบให้แก่ประชาชนตามสิทธิ์เดิมทุกประการตัดสิทธิ์ประดับสินแรงงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รอคณะรัฐมนตรีพิจารณาหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังกลุ่มเปราะบางผ่านเกณฑ์เพียง 200,000 คนจากที่ยื่นไป 1 ล้านคนเตรียมเจ้าหน้าที่พร้อมทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่สำรวจเพิ่มเติม
4: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวถึงการสำรวจบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนที่กระทรวงดูแลว่าได้มีการยื่นรายชื่อสำรวจไป1ล้านคนแต่ผ่านเกณฑ์ประมาณ 200,000 คนซึ่งต้องมีการตรวจสอบถึงสาเหตุหรือหลักเกณฑ์ตกหล่นโดยจะทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและรอรายละเอียดจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนี้ว่าจะมีความชัดเจนในการบริหารจัดการอย่างไร
5: เราแนะนำจากกระทรวงมหาดไทยว่าเราต้องทำเพื่อยังไงแต่ทางเราก็สแตนบายอยู่ว่าในรายชื่อที่เราร่วมกับกระทรวงการปกครองที่ไปเนี่ยล้านคนเนี่ยมันประมาณ 200,000 คนต้องทำยังไงได้บ้างตามความเป็นจริงนะครับ
4: ทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงพม.เจ้าหน้าที่ได้เตรียมความพร้อมในการรวบรวมรายชื่อที่ได้ทำกับฝ่ายปกครองเพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์ต่อไปโดยจะต้องรอการหารืออีกครั้งดังนั้นจึงอยากฝากให้ผู้พิการและผู้สูงอายุสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนโดยเตรียมข้อมูลและหลักฐานไว้กัญชาแก้วใสรายงาน
0: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเร่งช่วยเหลือนักศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 260,000 คน
6: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงแนวทางการช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้บางส่วนทยอยลาออกจากสถานศึกษาหลังไม่ผ่านเกณฑ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 269,000 คนว่ารัฐบาลมีความเข้าใจถึงความรู้สึกและไม่ได้นิ่งนอนใจโดยกำลังอยู่ระหว่างการเร่งหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุงเกณฑ์เพื่อไม่ให้มีใครต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาเพียงเพราะเรื่องสวัสดิการพร้อมทั้งส่งเจ้าหน้าที่เร่งทำความเข้าใจกับนักศึกษาอยู่ในขณะนี้ซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้มอบหมายให้นางเกตทิพย์สุภวานิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เตรียมข้อมูลและคำชี้แจงอย่างละเอียดเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการคุ้มครองสิทธินักศึกษาทุกคนให้สามารถเรียนต่อได้อย่างไม่มีอุปสรรคเพื่อสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ที่ยั่งยืนนอกจากนี้ในการเดินทางเยือนประเทศจีนเมื่อวานที่ผ่านมาก็ได้หารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อวางแนวทางการคุ้มครองสิทธิทางการศึกษาของนักศึกษากลุ่มดังกล่าวควบคู่ไปกับการได้รับสวัสดิการจากภาครัฐแล้ว
7: ขณะนี้ก็เดี๋ยววันนี้คงได้คุยกันในครม.นะครับว่าจะมีการปรับหลักเกณฑ์ได้อย่างไรนะครับซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่จริงๆแล้วต้องได้รับการดูแลเนื่องจากว่าคนที่เรียนในสครเนี่ยมีอายุที่หลากหลายในเรื่องนี้เนี่ยเมื่อวานที่เดินทางไปร่วมคณะท่านนายกเนี่ยก็ร่วมคณะท่านรองเอกนิติด้วยผมก็ได้ปาดลกเรื่องนี้ไปแล้ววันนี้คงได้ลงรายละเอียดกันนะครับเนื่องจากว่าไม่อยากให้ใครหลุดออกจากนอกระบบการศึกษาเลยรัฐบาลก็กำลังแก้ไขอยู่เข้าใจในความรู้สึกนะครับอะไรที่ทำได้นะครับเราก็จะปรับให้นะครับ
6: นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังได้กล่าวเชิญชวนให้นักศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้แจ้งความประสงค์ในการลาออกกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอีกครั้งโดยเน้นย้ำว่าการศึกษานอกระบบและการส่งเสริมการเรียนรู้เป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรทิ้งโอกาสไปชวนันท์มาลีรายงาน
0: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดให้ยกเลิกเป็นตัวแทนจำหน่ายเพื่อเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน GLO Call Center หลังพบถูกนำชื่อไปใช้สมัครโดยไม่ได้รับเงินตอบแทน
8: พันโทหนุนสันตนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จากเหตุมีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีเนื่องจากถูกลูกหลานหรือคนรู้จักนำชื่อไปสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยเจ้าของชื่อไม่ได้รับเงินตอบแทนและเอกสารเกี่ยวกับการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ไม่ได้อยู่กับตนเองทำให้ไม่สามารถยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากได้ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับตัวแทนจำหน่ายซึ่งได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมหากมีความประสงค์ต้องเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปสามารถแจ้งความประสงค์ในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อขอยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ ผ่านช่องทางการติดต่อศูนย์ GLO Call Center 025289999ในวันและเวลาทำการปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: ขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพิ่มเจ้าหน้าที่รองรับการให้บริการประชาชนในการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถใช้ประกอบการยื่นอุทธรณ์สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
9: นางสาวสุทิพย์ตนประเสริฐขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้มีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาใช้บริการตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนรถของตนเองเพื่อนำไปใช้ประกอบการยื่นอุทธรณ์สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสำนักงานขนส่งจึงได้ปรับเพิ่มเจ้าหน้าที่รองรับการให้บริการอย่างเต็มที่โดยพบหลายสาเหตุเช่นเคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องการขายซากรถไปแล้วแต่ไม่ได้แจ้งยกเลิกทางทะเบียนซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากระบบฐานข้อมูลกลางหากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องโดยเบื้องต้นยังคงเปิดให้บริการในวันและเวลาทำการปกติแต่หากมีประชาชนจำนวนมากต่อเนื่องจะมีการพิจารณาเปิดให้บริการเพิ่มเติมในวันหยุดราชการโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแต่อย่างใดธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสตั้งศูนย์ One Stop Service และทีมเคลื่อนที่ช่วยประชาชนทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
10: นายบุญช่วยหอมหยับเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขานรับนโยบายด่วนจากนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าอำนวยความสะดวกประชาชนในการยืนยันสิทธิและยื่นทบทวนสิทธิโครงการสวัสดิการแห่งรัฐโดยเน้นย้ำให้ในอำเภอทั้ง13อำเภอบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเร่งดำเนินการ2มาตรการสำคัญได้แก่1จัดตั้งศูนย์บริการแบบเป็นเสร็จ One Stop Service ณที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง2จัดทีมเคลื่อนที่ลงพื้นที่ถึงหมู่เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการและผู้เดินทางไม่สะดวกให้เข้าถึงสิทธิได้อย่างทั่วถึงนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับขั้นตอนการทบทวนสิทธิเพื่อป้องกันความสับสนจากข่าวสารที่คลาดเคลื่อนและสร้างความมั่นใจว่าผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์จะได้รับสิทธิสวัสดิการรัฐอย่างครบถ้วนโดยไม่เสียโอกาสวิรพัฒน์เพชรสูตรสวทสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตตั้งเป้า200คนในปีงบประมาณนี้
11: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าปัจจุบันรัฐบาลให้ความสำคัญกับการผลักดันยานยนต์แห่งอนาคตจึงต้องเดินหน้าสนับสนุนอย่างครบวงจรทั้งการลงทุนการขยายตลาดในประเทศการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสถานีอัดประจุไฟฟ้าและการสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่เอื้อต่อการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งได้พัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์แห่งอนาคตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2564ผ่านหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและในปีงบประมาณ2569ตั้งเป้าพัฒนาบุคลากร200คนผ่าน2หลักสูตรสำคัญได้แก่หลักสูตรช่างติดตั้งและบำรุงรักษาสถานีอัดประจุไฟฟ้าและหลักสูตรช่างเทคนิคซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าโดยมุ่งเสริมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี EV มาตรฐานความปลอดภัยการติดตั้งอุปกรณ์และการซ่อมบำรุงตามมาตรฐานสากลผ่านศูนย์อุตสาหกรรมภาคทั้ง12แห่งทั่วประเทศพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ผ่านการอบรมเข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพในสาขายานยนต์ไฟฟ้าได้
12: ผู้ผลิตยานยนต์แล้วก็เทคโนโลยีชั้นนำของประเทศจีนจำนวนมากหลายบริษัทสนใจในการที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพราะว่าด้วยเหตุผลที่เรามีห่วงโซ่อุปทานหรือว่าซัพพลายเชนที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็สามารถตอบโจทย์ได้รถยนต์ไฟฟ้าไม่ใช่เป็นเพียงแค่ยานพาหนะนะครับมันเป็นเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับระบบ AI มอเตอร์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ซอฟต์แวร์ต่างๆดังนั้นช่างซ่อมรถในวันนี้ต้องมีความรู้ทั้งเรื่องวิศวะไฟฟ้าเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่อง AIการซ่อมบำรุงรถยนต์ในอนาคตนั้นจะไม่เหมือนเดิมจากที่ผ่านมาน
11: ายวราวุฒิยังกล่าวถึงการเดินทางร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนที่สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการอัพสกิลและรีสกิลแรงงานไทยเป็นภารกิจเร่งด่วนเนื่องจากผู้ผลิตยานยนต์และเทคโนโลยีชั้นนำของจีนจำนวนมากมีความสนใจเข้ามาลงทุนในประเทศซึ่งนอกจากการบริหารห่วงโซ่อุปทานให้เข้มแข็งแล้วไทยยังต้องเตรียมความพร้อมด้านการรีไซเคิลและอัพไซเคิลเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจรในอนาคตนอกจากนี้ยังต้องเร่งนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในทุกภาคส่วนตั้งแต่ภาคการศึกษาไปจนถึงภาคธุรกิจโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการ SME เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนันทิกากิตตาโลรายงาน
0: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งขยายความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและ AI Data Center เพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
4: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยถึงการเข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมและหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีร่วมกับคณะเดินทางของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณกรุงปักกิ่งว่าความร่วมมือสำคัญที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้คือการเร่งพัฒนา AI Data Center รุ่นใหม่ขั้นสูงเพื่อสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคตและผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคพร้อมส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดเช่นพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเติบโตของเทคโนโลยีควบคู่กับความยั่งยืนนอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนโดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆในไทยเสริมสร้างทักษะ AI และดิจิทัลลิทเทอเรซีให้แก่บุคลากรทุกระดับพร้อมกันนี้กระทรวงดีอียังพร้อมต่อยอดแนวคิดที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ทดลองจริงด้านการกำกับดูแล AI ร่วมกับองค์การสหประชาชาติหรือ UN โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนอย่างหัวเว่ยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมทดสอบและพัฒนารูปแบบการกำกับดูแล AI อย่างโปร่งใสปลอดภัยและยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลางนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: รัฐบาลไทยร่วมมือกับสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเพื่อปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติน
13: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI เข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสะท้อนถึงความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างรัฐบาลไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและ FBI ในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทั้งยาเสพติดการค้ามนุษย์โดยเฉพาะการปราบปรามสแกมเมอร์และอาชญากรรมออนไลน์ทั้งนี้ FBI ขอบคุณประเทศไทยที่มีบทบาทสำคัญในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ขณะที่นายกรัฐมนตรีย้ำว่าการค้ามนุษย์ยาเสพติดและสแกมเมอร์เป็นวาระแห่งชาติรัฐบาลพร้อมร่วมมือกับ FBI และนานาประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยระบบชิวเป็นฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพที่พัฒนาโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาดังกล่าวนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นว่าการดำเนินการปราบปรามแกมเมอร์ไม่ใช่เพียงการจับกุมแต่ต้องถอนรากถอนโคนให้หมดสิ้นไปเรื่องนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีแผนการทำงานควบคู่กับ FBI แล้วภริษณาขวัญแสนสุขรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางไปร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ผลักดันความร่วมมือของอาเซียนในการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่
14: นายเพียรศักดิ์คงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนหรือ AMM ณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในห้วงระหว่างวันนี้ถึงวันที่24กรกฎาคมซึ่งมีวาระสำคัญในการเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ๆที่เกิดขึ้นในภูมิภาคยกระดับบทบาทอาเซียนผลักดันให้อาเซียนเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนความร่วมมือและการแก้ปัญหาสำคัญต่างๆการการวิกฤตการณ์ในภูมิภาคโดยจะใช้เวทีนี้ในการหารือร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาและประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อหาทางออกและผลักดันให้เมียนมาปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อของอาเซียนรับมือกับปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ด้วยการเร่งผลักดันความร่วมมืออาเซียนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการหลอกลวงออนไลน์ที่สร้างผลกระทบในวงกว้างโอกาสนี้นายเสียศักดิ์จะขึ้นกล่าวถ้อยแถลงในเวทีการประชุมที่สำคัญหลายวงประชุมร่วมกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียนและยังจะได้เข้าร่วมการประชุมภายใต้สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ TAC ซึ่งเป็นเวทีที่ให้ประเทศต่างๆเข้ามาลงนามยอมรับหลักการสันติภาพและกฎบัตรอาเซียนภายใต้หัวข้อการผลักดันความร่วมมือเพื่อรับมือกับภัยคุกคามและความท้าทายรูปแบบใหม่ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชิลีเพื่อขับเคลื่อนบทบาทของไทยในเวทีความร่วมมือระดับนานาชาติต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
15: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวง ด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาก
1: ระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์เตรียมจัดงานวันสตรีไทยประจำปี2569เชิดชูสตรีไทยดีเด่นสืบสานพระราชปณิธานต่อยอดงานศิลป์แผ่นดิน
16: นางลาลีวันกาญจนจารีประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และนางสาวสิริพรโรจนสุการรองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวร่วมแถลงข่าวการจัดงานวันสตรีไทยประจำปี2569ภายใต้แนวคิดแม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ร่วมกับพาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์กำหนดจัดขึ้นในวันที่1สิงหาคมณอาคารชาเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีทั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานพร้อมพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติแก่สตรีไทยดีเด่นและพระราชทานเกียรติบัตรแก่เยาวสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์กล่าวว่าการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้วันที่1สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทยพร้อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนส่งเสริมบทบาทสตรีไทยในการขับเคลื่อนสังคมสืบสานพระราชปณิธานด้านการสร้างอาชีพและความมั่นคงของครอบครัว
17: แต่ละปีเนี่ยท่านก็มีพระบรมราโชวาทตั้งแต่ต้นนะสตรีไทยเนี่ยควรจะปฏิบัติตนอย่างไรนะคะมีความคิดอย่างไรสิ่งที่ท่านได้ให้เราสี่ข้อนะคะสี่ประการก็คือขอให้เราเป็นพึงที่จะเป็นแม่ที่สมบูรณ์ที่สองก็พึงจะเป็นแม่บ้านที่พร้อมนะคะแต่ประเด็นที่สามคือรักษาเอกลักษณ์ของสตรีไทยแล้วก็อันที่สี่ก็คืออยากให้สตรีเราเนี่ย

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: พื้นป่าและแจ้งเบาะแสให้อุทยานรับทราบหากเกิดกรณีบุกรุกป่าน
2: ายณรงค์คงเอียดทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรูเปิดเผยว่าจากการที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรูออกตรวจลาดตระเวนในรูปแบบของสมาร์ทพาโทรลและลงพื้นที่พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ขอรอ2น้ำตกตนช่องฟ้าพบร่องรอยมีการแผ่ถางเนื้อที่ 4.27 ไร่บริเวณบ้านดอกแดงท้องที่หมู่ที่5ตำบลบางไทรอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาซึ่งอยู่ติดกับเขตป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขาหลักและป่าเขาโตนตามกฎกระทรวงฉบับที่675พุทธศักราช2517ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507ทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่เตรียมการผนวกให้เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรูจึงได้ดำเนินการนำเอกสารที่เกี่ยวข้องเข้าไปแจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรตลาดใหญ่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
3: แบ่งปันเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะมาควบคุมพื้นที่ดังกล่าวนะครับต้องยอมรับภายใต้ข้อจำกัดที่อุทยานมีกำลังเจ้าที่ที่ต้องดูแลภายใต้พระราชกฤษฎีกาของอุทยานแห่งชาติเขาหลักลำลู่นะครับปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ที่มาออกตรวจลาดตระเวนในรูปแบบของสมาร์ทพาโทนะครับพบร่องรอยนะครับมีการบุกรุกแผ่วถางก็ทำการตรวจสอบเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
2: ทั้งนี้อุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรูและอุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งมีการดำเนินการออกลาดตระเวนเชิงคุณภาพหรือสมาร์ทพาโทรลเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับพรบอุทยานแห่งชาติโดยขอความร่วมมือจากผู้นำท้องถิ่นและประชาชนร่วมกันดูแลผืนป่าและแจ้งเบาะแสให้อุทยานรับทราบหากเกิดกรณีบุกรุกป่าชัดชัยจิตจำนงสวทตะกั่วป่ารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมปฏิเสธข่าวลือเรื่องการกดดันส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนหลังท่าทีทางการเมืองเปลี่ยนไปสนับสนุนโครงการ THAI Passport พร้อมเผยความคืบหน้าคดีแจ้งออกหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องแล้วกว่า20รายพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงความคืบหน้าการเรียกผู้ถูกกล่าวหาในคดีหลอกลงทุนฟอเร็กซ์เข้าชี้แจงต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI โดยระบุว่าได้รับรายงานจาก DSI ว่าเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการออกหมายเรียกบุคคลที่ถูกกล่าวหาแล้วกว่า20รายซึ่งรวมถึงนายภาวุฒิพงษ์วิทยพานุส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโดยคาดการว่าทั้งหมดจะเข้าชี้แจงภายในสัปดาห์หน้าส่วนกรณีที่นายภาวุฒิมีท่าทีทางการเมืองเปลี่ยนไปโดยหันมาสนับสนุนโครงการ THAI Passport ว่าเป็นผลมาจากการกดดันจากฝ่ายรัฐบาลหรือไม่พลตำรวจโทรุทธพลยืนยันว่าไม่มีการพูดคุยและไม่มีการดำเนินการอะไรทั้งสิ้นส่วนคำถามเกี่ยวกับการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดพลตำรวจโทรุทธพลชี้แจงว่าเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่รวบรวมได้รวมถึงการมาพบของตัวพยานและผู้ถูกกล่าวหาด้วยซึ่งหมายความว่ากระบวนการจะดำเนินไปตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ปรากฏอีกสักครู่กับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ขณะนี้เวลา 12:31 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social ที่ยืนยันว่าเขาได้หารือทางโทรศัพท์กับนายแอนดี้เบิร์นแฮมนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวยกย่องความสัมพันธ์อันยอดเยี่ยมระหว่างสหรัฐและอังกฤษพร้อมเปิดเผยว่าเขาจะพบกับนายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมในเร็ววันนี้ในโอกาสนี้ผู้นำสหรัฐและนายกรัฐมนตรีอังกฤษยังหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญรวมถึงประเด็นน้ำมันในทะเลเหนือความร่วมมือทางทหารระหว่างสองประเทศและการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สำคัญของโลก
1: กระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียออกแถลงการประนามถ้อยแถลงของนายยาญ่าซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนที่กล่าวหาว่าซาอุดีอาระเบียกำลังปิดล้อมต่อประชาชนชาวเยเมนและบังคับใช้มาตรการปิดล้อมเส้นทางการเดินเรือพร้อมให้คำมั่นว่าซาอุดีอาระเบียจะใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อปกป้องเรือทุกลำของซาอุดีอาระเบียที่ใช้เส้นทางเดินเรือในทะเลแดงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีประกาศปิดล้อมการเดินเรือทางทะเลของซาอุดีอาระเบียบนหลักการตาต่อตาฟันต่อฟันซึ่งมีผลบังคับใช้โดยทันทีเพื่อตอบโต้จากกรณีการปิดล้อมที่ไม่เป็นธรรมและเป็นการกดขี่ที่ซาอุดีอาระเบียบังคับใช้กับเยเมนมาอย่างยาวนาน
5: นายชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่เจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงของอิหร่านควบคุมตัวบุคลากรของสถานทูตฝรั่งเศสประจำกรุงเตหะรานของอิหร่านจำนวน2คนเมื่อช่วงดึกของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อสอบปากคำเป็นเวลานานหลายชั่วโมงโดยไม่มีเหตุผลและมีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตอย่างจงแจ้งอย่างไรก็ตามนายบาโรยืนยันว่าทางการอิหร่านได้ปล่อยตัวบุคลากรของสถานทูตฝรั่งเศสทั้ง2คนแล้วและทั้งคู่กำลังเดินทางกลับประเทศฝรั่งเศสทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสเตือนว่าสหภาพยุโรปจะไม่ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรให้แก่อิหร่านจนกว่ารัฐบาลอิหร่านจะยุติโครงการนิวเคลียร์
1: กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการประนามการกระทำของเจ้าหน้าที่หน่วยยามฝั่งจีนที่ถือเป็นการยั่วยุและน่ากังวลต่อปฏิบัติการทางทะเลที่ชอบด้วยกฎหมายของกองทัพเรือฟิลิปปินส์บริเวณสันดอนโทมัสที่2พื้นที่พิพาทระหว่างจีนและฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้ซึ่งถือเป็นการทำลายสันติภาพและความมั่นคงรวมถึงขัดแย้งต่อคำมั่นของจีนที่จะแก้ไขข้อพิพาทเหล่านี้อย่างสันติถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเดินทางเยือนกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ในวันนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่านายรูบิโอจะมีการพบหารือกับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนนอกรอบการประชุมดังกล่าวหรือไม่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: การแข่งขันเทควันโดรายการ2026ชุนชอนโคเรียโอเพนอินเตอร์เนชั่นแนลเทควันโดแชมเปี้ยนชิพที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ในวันแรกทีมเทควันโดไทยมีลงสนาม3คนผลปรากฏว่าจอมเตะไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้2เหรียญทองจากเพชรดาพรพัฒนันทหิรันในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน46กิโลกรัมหญิงกับธนพัฒน์นิติศบวรพักในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน51กิโลกรัมชายและคว้าได้อีก1เหรียญทองแดงจากการบุษกรพิชัยสงครามในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน48กิโลกรัมชายเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการ NK Open ที่ประเทศตุรกีในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวลัลลนาธาราฤดีมือ91ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะฮันเน่ฟันเดอร์วิงเคลมือ98ของโลกและมือวางอันดับ3ของรายการจากเบลเยียม2ต่อ1เซต6ต่อ4 4ต่อ6และ6ต่อ3คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จและเป็นการคว้าแชมป์ WTA 125รายการที่2ต่อจากศึกออสติน125ที่สหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาอีกด้วยด้านเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียระดับเกรด2รายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม3ณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบแรกหญิงเดียวกฤษณารอดประเสริฐดาวรุ่งไทยมือวางอันดับ6ของรายการเอาชนะดาฟินาซินซวดจากฟิลิปปินส์6ต่อ0ทั้ง2เซตผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับปุณชนกสร้อยรุ่งเรือง ขณะที่ประเภทชายเดี่ยวรอบแรกโอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวลูกครึ่งไทยเนเธอร์แลนด์ดีกรีเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเอาชนะซ่งจือรุ่ยจากจีน2เซตรวด6ต่อ0และ6ต่อ1ผ่านเข้ารอบ2ต่อไปการแข่งขันฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกกรมพละศึกษาเดลินิวคัพ2026ที่สนามสุพัชราไสยรอบรองชนะเลิศกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยยิงจุดโทษเอาชนะอัสสัมชัญธนบุรี7ประตูต่อ6หลังเสมอกันในเวลา2ประตูต่อ2เข้าไปชิงชนะเลิศกับแชมป์เก่าส่วนกุหลาบวิทยาลัยที่เอาชนะอัสสัมชัญศรีราชา3ประตูต่อ1โดยชิงแชมป์ในวันที่24กรกฎาคมนี้เวลา 15:30 นทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมทำศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดคัพ2026กลับมาลงฝึกซ้อมเต็มรูปแบบอีกครั้งที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีภายหลังจากเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาได้ลงแข่งขันนัดอุ่นเครื่องแบบปิดกับสโมสรการท่าเรือ FC ซึ่งการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้ซ้อมร่วมกับเยาวชน U21 ของสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดเพื่อทดสอบเกมรุกและเกมรับก่อนการฝึกซ้อมวันชัยจารุนงครานแบ็คซ้ายทีมชาติไทยกล่าวว่าตลอดช่วงการเก็บตัวฝึกซ้อมนักเตะทุกคนพยายามทำความเข้าใจแท็กติกและบทบาทหน้าที่ที่โค้ชมอบหมายในแต่ละตำแหน่งส่วนการปรับตัวภายในทีมไม่มีปัญหามากนักเนื่องจากนักเตะส่วนใหญ่คุ้นเคยกับผลงานและรูปแบบการเล่นของกันและกันจากการแข่งขันในลีกเหลือเพียงการปรับตัวให้เข้ากับระบบการเล่นของผู้ฝึกสอนเท่านั้นขณะที่เป้าหมายของทีมคือการคว้าแชมป์แต่จะมุ่งเน้นการทำผลงานให้ดีที่สุดในแต่ละนัด
7: ช่วงนี้นักเตะทุกคนก็พยายามทำความเข้าใจกับเทคนิคโค้ชที่เคยได้รับมอบหมายของแต่ละตำแหน่งครับก็พยายามทำให้ดีตอนนี้ทุกคนก็พร้อมที่จะทำศึกในครั้งนี้ครับก็คือทุกคนก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดก็มองไปถึงแชมป์นะครับแต่ก็ต้องมองในแต่ละเกมก่อนว่าเราเจอเกมนี้เราต้องทำยังไงแท็กติกเราต้องเล่นยังไงกับเขาอะไรเงี้ยเราคือมองเกมต่อเกมครับก็เพื่อให้ได้รับชัยชนะในทุกเกมครับที่เราเจอครับ
6: ด้านอูแซมมาเทียงคามแบ็คซ้ายทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกดีใจที่มีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกพร้อมตั้งเป้าทำผลงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อสร้างความสุขให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยนอกจากนี้ยังยอมรับว่ารู้สึกกดดันกับการลงเล่นในตำแหน่งแบ็คซ้ายซึ่งในอดีตธีรธรบุญมาทันเคยสร้างผลงานไว้อย่างโดดเด่นอย่างไรก็ตามจะเปลี่ยนความกดดันนี้ให้เป็นแรงผลักดันและความมุ่งมั่นเพื่อทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดสำหรับโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยจะเริ่มประเดิมสนามบุกไปเยือนสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมต่อด้วยเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมจากนั้นบุกไปเยือนฟิลิปปินส์วันที่4สิงหาคมและปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเปิดบ้านพบเมียนมาในวันที่8สิงหาคมโดยทุกนัดแข่งขันเวลา 20:00 นถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Nowกอล์ฟอาชีพสิงคลาสสิก2026ที่สนาม Royal Hill Golf Resort and Spa จังหวัดนครนายกการแข่งขันต้องตัดสินแชมป์ด้วยการดวลเพลย์ออฟ4คนหลังจากจักรนาถอินมีนพรัตน์พานิชพลเอกปรินทร์วูและชลทิศชื่นบุญงามจบรอบด้วยสกอร์รวมเท่ากันที่9อันเดอร์พาต้องตัดสินแชมป์ที่หลุม18พา4โดยจักรนาถเซฟพาได้สำเร็จคว้าแชมป์แรกใน All Thailand Golf Tourพร้อมรับเงินรางวัล 450,000 บาทโดยรายการต่อไปคือรายการสิงห์พัทยาโอเพ่น2026ระหว่างวันที่30กรกฎาคมถึง2สิงหาคมที่สนามแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลคันทรีคลับจังหวัดชลบุรีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมประชุมกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อเปิดรับข้อมูลและปัญหาของสมาคมกีฬาแห่งชาติต่อการพัฒนาระบบการบริหารงานและเพิ่มศักยภาพนักกีฬาหลังพูดคุยถึงปัญหากับ17สมาคมกีฬาโดยเตรียมวางแนวทางแก้ไขปัญหาโครงสร้างการบริหารงบประมาณของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายโดยย้ำว่าการจัดสรรงบประมาณต่อไปนี้ต้องไม่กระทบแผนการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเชื่อว่าการปรับโครงสร้างกองทุนให้อยู่ในกรอบพระราชบัญญัติได้ทิศทางกีฬาไทยจะดีขึ้นได้อย่างแน่นอนนายกองเอกชัยพักศิริวัตรรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมส่งคณะนักกีฬาไทยร่วมศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมโดยมีคณะนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น983คนเป็นนักกีฬา694คนโดยในการประชุมได้แต่งตั้งพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะ เป็นหัวหน้านักกีฬาไทยและยังมีการชี้แจงเรื่องการเดินทางของแต่ละสมาคมกีฬาให้มีความพร้อมมากที่สุดโดยทีมฟุตบอลชายและหญิงรวมเจ้าหน้าที่70คนจะเป็นทัพแรกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นในวันที่12กันยายนนี้ทั้งนี้นายกองเอกชัยภักดิ์สิริวัฒน์รองประธานโอลิมปิกไทยขอให้สมาคมกีฬามุ่งมั่นสร้างชื่อเสียงให้กับทัพไทยโดยจากการตั้งเป้าของแต่ละสมาคมกีฬาที่แจ้งไว้กับการกีฬาแห่งประเทศไทยคาดหวังไว้รวม21เหรียญทองแบ่งเป็นเซปักตะกร้อ4เหรียญทองเทคบอล3เหรียญทองส่วนเรือใบเทควันโดมวยสากลกรีฑายกน้ำหนักชนิดละ2เหรียญทองขณะที่กอล์ฟแบดมินตันยูยิตสูอีสปอร์ตชนิดละ1เหรียญทองปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
8: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
10: ์วันนี้เสนอคำว่าระโหฐานระโหฐานเขียนรอเรือสระโอหอหีบทอสันธานสระอานอนหนูแปลว่าที่เฉพาะส่วนตัวสถานที่ลับมาจากคำในภาษาบาลีสองคำคือระโหกับฐานะคำว่าระโหแปลว่าลับเป็นส่วนตัวส่วนคำว่าฐานะแปลว่าที่ตั้งสถานที่คำว่าระโหฐานคือที่เฉพาะส่วนตัวหรือสถานที่

0: 12:45 น.ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางและตากอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:33 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง30เซนติเมตรและเวลา 22:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:15 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรและเวลา 16:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง11เซนติวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพงเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.
1: ต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-63-9600-99-1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205

0: ทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทางนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกลุ่มศิษย์เก่าศิลปะศึกษาช่างศิลป์ร่วมกับศูนย์รักษาศิลป์ขออภัยค่ะร่วมกับศูนย์รักศิลป์และหอศิลป์วังหน้าขอเชิญผู้สนใจเข้าชมงานมหกรรมศิลปะศึกษาช่างศิลปะ2569เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานศิลปะของศิษย์เก่าครูอาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรมและเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางศิลปะผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับผลงานศิลปะหลากหลายมุมมองและมีอัตลักษณ์โดดเด่นทั้งงานจิตรกรรมที่มีชีวิตชีวางานประติมากรรมที่เปี่ยมไปด้วยมิติรูปทรงจนถึงงานสื่อผสมร่วมสมัยที่สะท้อนความคิดของศิลปินแต่ละรุ่นที่เชื่อมโยงเรื่องราวความทรงจำและการบ่มเพาะฝีมือจากอดีตที่ตกผลึกเป็นสุนทรีรสในปัจจุบันรวมทั้งผลงานของศิลปินแห่งชาติผู้สนใจเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นณหอศิลป์วังหน้าถนนราชินีกรุงเทพมหานครกรมบังคับคดีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน6อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.ขึ้นไปของสำนักงานกพ.เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ led.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่8สิงหาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความดันโลหิตสูงโรคเงียบที่มาแรงในคนวัยทำงานโดยไม่รู้ตัวท่านผู้ฟังคะหลายคนอาจคิดว่าความดันโลหิตสูงเป็นโรคของผู้สูงอายุแต่ความจริงในยุคปัจจุบันโรคนี้กำลังค่อยๆขยับเข้ามาใกล้คนวัยทำงานมากขึ้นอย่างเงียบๆโดยที่หลายคนไม่ได้ทันสังเกตตัวเองความดันโลหิตสูงหรือไฮเพอร์เทนชันคือภาวะที่แรงดันเลือดในหลอดเลือดสูงกว่าปกติอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้หัวใจต้องทำงานหนักขึ้นหลอดเลือดถูกกดดันตลอดเวลาและหากปล่อยไว้นานอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองและไตวายเรื้อรังสิ่งที่น่ากังวลที่สุดของโรคนี้คือความเงียบเพราะในระยะแรกของผู้ป่วยส่วนใหญ่แทบไม่มีอาการอะไรเลยบางคนใช้ชีวิตปกติทำงานหนักนอนน้อยเครียดสะสมแต่ไม่เคยรู้เลยว่าความดันในร่างกายกำลังสูงเกินมาตรฐานอยู่ตลอดเวลาองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่ามีผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทั่วโลกมากกว่า 1,000 ล้านคนและในจำนวนนี้เกือบครึ่งไม่เคยได้รับการวินิจฉัยมาก่อนซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความดันโลหิตสูงไม่ใช่โรคไกลตัวอีกต่อไปสำหรับในกลุ่มวัยทำงานปัจจัยเสี่ยงมักไม่ได้มาจากพันธุกรรมเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเช่นการรับประทานอาหารรสเค็มจัดอาหารแปรรูปการดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มกระตุ้นบ่อยเกินไปการนั่งทำงานนานโดยไม่ขยับร่างกายรวมถึงความเครียดสะสมจากงานที่ไม่สามารถปลดปล่อยได้ขณะเดียวกันโซเดียมในอาหารก็ถือเป็นตัวการสำคัญที่หลายคนมองข้ามเพราะแม้ไม่ได้รู้สึกเค็มมากแต่ในอาหารสำเร็จรูปหรืออาหารตามร้านทั่วไปมักมีปริมาณโซเดียมสูงเกินกว่าที่ร่างกายต้องการต่อวันส่งผลให้ความดันค่อยๆสูงขึ้นโดยไม่รู้ตัวแต่สิ่งที่น่ากลัวคือความดันสูงมักไม่มีสัญญาณเตือนชัดเจนบางคนอาจมีอาการเพียงเล็กน้อยเช่นปวดศีรษะมึนงงหรือเหนื่อยง่าย แต่มักถูกมองข้ามว่าเป็นอาการจากความเครียดหรือการพักผ่อนไม่เพียงพอจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์รุนแรงเช่นอาการเส้นเลือดในสมองแตกหรือหัวใจวายเฉียบพลันอย่างไรก็ตามความดันโลหิตสูงสามารถป้องกันและควบคุมได้หากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้นการตรวจวัดความดันอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งที่สำคัญโดยค่าปกติทั่วไปควรอยู่ประมาณ120/80มิลลิเมตรประหลอดหากสูงกว่า140/90มิลลิเมตรประหลอดจะถือว่าเริ่มเข้าสู่ภาวะความดันสูงแล้วการปรับพฤติกรรมในชีวิตประจำวันมีบทบาทสำคัญอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการลดอาหารเค็มเพิ่มผักและผลไม้การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเช่นการเดินเร็ววันละ30นาทีการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอรวมถึงการจัดการความเครียดให้เหมาะสมล้วนช่วยลดความเสี่ยงได้อย่างมีนัยยะสำคัญความดันโลหิตสูงจึงไม่ใช่โรคของคนแก่เพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่เป็นโรคเงียบของคนวัยทำงานที่เกิดขึ้นจากวิถีชีวิตสมัยใหม่หากเราไม่ใส่ใจตั้งแต่วันนี้วันหนึ่งร่างกายอาจส่งสัญญาณเตือนในวันที่สายเกินไปคุณผู้ฟังคะสุขภาพที่ดีไม่ได้เริ่มจากการรักษาแต่เริ่มจากการรู้ทันตัวเองตั้งแต่วันนี้นะคะจบบทความประจำวันเรื่องความดันโลหิตสูงโรคเงียบที่มาแรงในคนวัยทำงานโดยไม่รู้ตัวเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินทร์อนันทเมธ
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

0: ันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเติมเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอร์แรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนด์ฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
4: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
5: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
6: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
7: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatte 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha.

0: บคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
1: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
2: ความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

ถวันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิวหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 11,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิวหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรตามเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ

0: เธอได้ยินข่าวเรื่องนโยบายพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไหมเห็นว่ามีหลายเรื่องที่รัฐกำลังทำอยู
1: ่ได้ยินเหมือนกันค่ะหลักๆเขามุ่งแก้ปัญหาแบบรอบด้านทั้งในเรื่องของความปลอดภัยการพัฒนาอาชีพเศรษฐกิจการศึกษาแล้วก็ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบต่างๆ
0: ดีเลยนะแบบนี้ชาวบ้านก็คงได้รับประโยชน์มากขึ้น
1: ใช่เลยค่ะตอนนี้มีทั้งการพัฒนาพื้นที่ลดความยากจนส่งเสริมผู้ประกอบการสนับสนุนการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมรวมไปถึงใช้สภาสันติสุขตำบลมาช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่ให้ตรงจุดขึ้นด้วยค่ะ
0: ฟังแล้วรู้สึกว่าอนาคตบ้านเรามีความหวังขึ้นมากจริงๆ
1: ใช่ค่ะเพราะนโยบายพวกนี้จะสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนในพื้นที่ด้วยมาร่วมกันสร้างจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้น่าอยู่และสงบยั่งยืนไปด้วยกันนะคะ
0: ร่วมรับรู้ร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่มั่นคงและสันติสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต้

ช่วงนี้ระวังกันหน่อยนะคะโรคมือเท้าปากกำลังระบาดในเด็กเล็กโรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่ม Enterovirus พบได้บ่อยในเด็กอายุต่ำกว่า5ปีค่ะเชื้อจะแพร่และติดต่อได้ง่ายมากจากการสัมผัสน้ำมูกน้ำลายอุจจาระของผู้ป่วยหรือแม้แต่ของเล่นก๊อกน้ำราวจับก็เป็นแหล่งสะสมเชื้อได้อาการที่ควรระวังมีไข้ต่ำๆอ่อนเพลียเจ็บคอเจ็บปากมีตุ่มน้ำใสตามฝ่ามือฝ่าเท้าและในช่องปากถ้าอาการไม่ดีขึ้นต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะแนวทางการป้องกันสำหรับผู้ปกครองสอนเด็กล้างมือบ่อยๆไม่ใช้ของร่วมกันเช่นแก้วน้ำช้อนผ้าเช็ดหน้าหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดถ้าเด็กป่วยให้หยุดเรียนทันที

ค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณ

0: Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: Thai และเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีย้ำการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ต้องพิจารณาทุกปัจจัยและที่สำคัญต้องทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองได้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
8: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
3: นายกรัฐมนตรีย้ำการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ต้องพิจารณาทุกปัจจัยตามเจตนารมณ์กฎหมายและที่สำคัญต้องทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองได้
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.ในวันพรุ่งนี้เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่แทนพลตำรวจเอกกิตติรัตน์เพชรที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้ว่าขอให้รอผลการประชุมก่อนโดยจะพิจารณาทั้งลำดับอาวุโสและทุกอย่างประกอบกันตามเจตนารมณ์ของกฎหมายซึ่งการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เหลืออายุราชการมากอาจทำให้การครองอำนาจยาวนานเกินไปนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสิ่งสำคัญผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต้องทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองได้หากไม่สามารถทำได้ต่อให้เหลืออายุราชการเพียง6เดือนหรือ1ปีต้องพิจารณาอริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
3: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบแผนปฏิบัติการกำกับกิจการพลังงานปี2569ถึง2575มุ่งบริหารจัดการที่ตอบโจทย์ด้านพลังงานของประเทศและพัฒนากลไกกำกับพลังงาน
10: นางสาวรัชดาธนาเนเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนปฏิบัติการการกำกับกิจการพลังงานปี2569ถึง2575ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอโดยแผนปฏิบัติการฉบับนี้เพื่อเป็นการบริหารจัดการที่ตอบโจทย์ด้านพลังงานของประเทศส่งเสริมให้มีการบริการด้านพลังงานอย่างมั่นคงเพียงพอมีประสิทธิภาพและรองรับบริบทในการขับเคลื่อนพลังงานของประเทศพัฒนากลไกการกำกับตลาดพลังงานตามบริบทส่งเสริมการแข่งขันกิจการพลังงานอย่างเป็นธรรมกำหนดราคาที่สะท้อนต้นทุนจริงและยกระดับประสิทธิภาพของธุรกิจพลังงาน สร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบูรณาการการทำงานของหน่วยงานด้านพลังงานพร้อมดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงและยกระดับองค์กรสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำยกระดับการพัฒนาระบบบริหารบุคลากรและวัฒนธรรมองค์กรให้มีมาตรฐานสากลมีประสิทธิภาพและพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสำหรับแนวทางการพัฒนาของแผนจะประกอบไปด้วยการพัฒนาระบบดิจิทัลคอมพิวเตอร์รองรับการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพการผลักดันกิจการก๊าซธรรมชาติเข้าสู่ตลาดแข่งขันอย่างสมบูรณ์และการผลักดันการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในตลาดที่แข่งขันอย่างสมบูรณ์ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
3: รัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือและรัสเซียพบหารือเกี่ยวกับการกระชับความร่วมมือทวิภาคีระหว่าง2ประเทศสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านางเชเวซอนฮุยรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือพบหารือกับนายเซอร์เกย์ลาฟลอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียที่กรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยการหารือครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การดำเนินการตามสนธิสัญญาความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านซึ่งผู้นำเกาหลีเหนือและรัสเซียได้ลงนามไว้เมื่อเดือนมิถุนายนปี2567รวมทั้งการกระชับความร่วมมือทวิภาคีระหว่าง2ประเทศนางเชเวซอนฮุยระบุว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือจะยังคงเดินหน้าสนับสนุนนโยบายของรัสเซียที่มุ่งเป้าขจัดต้นตอของปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนด้านนายลาฟรอฟเน้นย้ำถึงจุดยืนของทางการรัสเซียในการสนับสนุนความพยายามของเกาหลีเหนืออย่างเต็มที่ในการปกป้องอธิปไตยของชาติจากภัยคุกคามของศัตรูปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: satu kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Netha Praktisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: ออกรถวันนี้ ที่ Pinit Motor รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับ Fasio PG1 Fasio มาแรง ออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิวหมวกกันน็อกชุดแต่ง 6 ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิวหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อป วิ่งได้สูงสุด 60 กิโลเมตรต่อลิตรตามเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง 300 กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ ได้ถึง 2 รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอร์แรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนด์ฟิลาโน่ใช้เครื่องยนต์ 4 จังหวะ ขนาด 115 cc SOHC 2 วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง 7 สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร 073-255-044 073-255-077 ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ พินิจมอเตอร์ มีให้คุณทุกยี่ห้ออ
2: ยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
4: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
5: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music by Nuhan.

รถวันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเติมเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนด์ฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ

อบรักสตาร์ทพาวเวอร์สร้างพลังไทยหยุดภัยยาเสพติดทุกคนสามารถส่งต่อพลังและร่วมป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดได้หากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งได้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะ

0: สารคดีเชิงข่าวตอนปัญหายาเสพติดกับความหวังที่ไม่ดับสิ้นคุณผู้ฟังครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นโจทย์ที่ท้าทายทั้งในมิติความมั่นคงสังคมและสาธารณสุขโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชที่มีประวัติการใช้สารเสพติดซึ่งแพทย์ระบุแนวโน้มอาการกำเริบซ้ำมักสัมพันธ์กับการกลับไปใช้สารอีกครั้งท่านทราบหรือไม่ครับว่าผู้ป่วยจำนวนหนึ่งเริ่มต้นจากการทดลองใช้ยาบ้ายาไอซ์หรือกัญชาก่อนเกิดอาการหลงผิดหวาดระแวงนอนไม่หลับและมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวบางรายอาการถึงขั้นรุนแรงถึงขั้นทำร้ายตนเองหรือผู้อื่นนายแพทย์กิฟลันดอนล็อจิตแพทย์จากโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสได้เล่าให้ฟังว่าสารกระตุ้นประสาทมีผลโดยตรงต่อสารสื่อประสาทในสมองหากใช้ต่อเนื่องหรือในปริมาณสูงจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคจิตเภทหรืออาการทางจิตอื่นๆคุณหมอยังได้อธิบายพร้อมย้ำว่าการรักษาไม่ใช่เพียงแค่การหยุดยาแต่ต้องบำบัดทั้งภาวะเสพติดและโรคจิตเวชควบคู่กัน
1: คือตัวยาเสพติดค่อนข้างมีผลยาเสพติดแต่ละตัวเนี่ยมีผลต่ออาการทางจิตที่แตกต่างกันครับตัวอย่างเช่นยาบ้าเนี่ยเป็นยาเสพติดที่ส่งผลให้เกิดอาการทางจิตในลักษณะจิตเภทก็คือหูแว่วภาพหลอนหวาดระแวงก้าวร้าวอย่างนี้น่าจะมากที่สุดในบรรดายาเสพติดทั้งหมดที่มีในบ้านเรานะครับอัตราการเกิดอาการในลักษณะจิตเภทเนี่ยก็มีข้อมูลว่าประมาณเกือบ1ใน3ของคนที่ใช้ยาบ้านะครับถ้าลองลงมาตัวกัญชาก็อาจจะน้อยลงหน่อยนะกัญชาก็จะแนวโน้มที่จะเกิดอาการจิตเวชคล้ายๆจิตเภทเนี่ยน้อยลงหน่อยกระท่อมก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ก็น้อยลงไปอีกดังนั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่เป็นยาบ้าเนี่ยนะครับมันเลยทำให้เกิดปัญหาทางจิตเวชค่อนข้างสูง
0: ปัญหายาเสพติดกับผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่หากเป็นภาพสะท้อนโครงสร้างสังคมที่ต้องอาศัยความร่วมมือกันทุกภาคส่วนตั้งแต่การป้องกันในระดับโรงเรียนการเฝ้าระวังในชุมชนไปจนถึงการพัฒนาระบบบำบัดรักษาเพื่อให้เข้าถึงง่ายและต่อเนื่อง
1: พอเลือกยากเนี่ยเราก็เลยบอกว่าการรักษายาเสพติดที่ดีที่สุดคือการป้องกันนะครับคือการป้องกันป้องกันเนี่ยอะไรบ้างที่ช่วยป้องกันได้นะครับนอกจากภาครัฐที่ลดซัพพลายลดจำนวนที่เข้ามาเนี่ยนะครับเราเชื่อว่าครอบครัวเนี่ยก็เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันครอบครัวที่มีการรับฟังกันที่เข้มแข็งที่เข้าใจกันนะครับที่ไม่ด่าทอไม่ใช้ความรุนแรงต่อกันเนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยป้องกันในเด็กได้นะครับอันที่สองชุมชนที่มีการป้องกันที่ดีชุมชนที่มีกิจกรรมให้เด็กชุมชนที่มีการติดตามเด็กชุมชนที่มีการป้องกันพฤติกรรมเด็กชุมชนที่มีไม่ปล่อยปละละเลยเด็กให้ไปไหนมาไหนกลางคืนชุมชนเหล่านั้นก็ช่วยป้องกันยาเสพติดได้อันนี้ในแง่การป้องกัน
0: ถึงวันนี้หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ต้องมาร่วมบูรณาการกันกับผู้นำศาสนาและชุมชนเพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่สำคัญต้องลดการตีตราที่มักทำให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงการรักษาเพราะการรักษาคือโอกาสครั้งใหม่และความเข้าใจคือยาที่สำคัญไม่แพ้ยาเม็ดใดในโลก

0: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
1: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
0: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
1: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
0: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
2: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา

0: Awas Jala Radio untuk anda.
1: Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: ฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์นันตาสุคนครับนายกรัฐมนตรีระบุการตรวจสอบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
6: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
2: นายกรัฐมนตรีระบุการตรวจสอบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเป็นไปตามกระบวนการและกฎหมายไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้หากพบหลักฐานเชื่อมโยงถึงบุคคลใดต้องถูกดำเนินคดีไม่มีข้อยกเว้น
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นในวันที่23กรกฎาคมนี้ว่ามีขั้นตอนอยู่แล้วหากมีปัญหาจะเข้าร่วมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทกระนี้เริ่มมีความชัดเจนในหลายเรื่องจึงปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการและให้ทุกอย่างดำเนินการด้วยความโปร่งใสยุติธรรมยึดข้อกฎหมายและไม่มีการเข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงยืนยันรัฐบาลไม่ยอมรับการทุจริตในการสอบบรรจุข้าราชการหากการสืบสวนสอบสวนพบหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงผู้ใดจะดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นทั้งนี้รัฐบาลแจ้งไปยังทุกหน่วยงานต้องไม่มีเรื่องการทุจริตและพร้อมสนับสนุนให้ดำเนินการกับคนที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเต็มที่ส่วนหน่วยงานที่มีอำนาจอย่างสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีหน้าที่ตรวจสอบเส้นทางการเงินอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องรอคำสั่งจากรัฐบาลพร้อมย้ำหากพบหลักฐานไปถึงใครต้องดำเนินการกับบุคคลนั้นผลิตหน้าขวัญใจสุขรายงาน
2: ขณะที่ตำรวจสอบสวนกลางเตรียมประเมินหลักฐานวันพรุ่งนี้เพื่อออกหมายจับเพิ่มคดีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่น
8: กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้เปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นขณะนี้พนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบด้านเพื่อพิจารณาขอศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหากพบมีพยานหลักฐานเพียงพอและเชื่อมโยงการกระทำความผิดได้อย่างชัดเจน โดยวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมติดตามความคืบหน้าของคดีเพื่อประเมินความสมบูรณ์ของพยานหลักฐานก่อนตัดสินใจดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายซึ่งแนวทางการสืบสวนเน้นขยายผลไปยังผู้ที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการมีเป้าหมายอยู่2รายและเป็นบุคคลที่มีตำแหน่งสูงกว่าผู้ต้องหาที่ถูกดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้สำหรับผู้ถูกกล่าวหาชุดแรก11รายเข้าสู่กระบวนการไต่สวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.แล้วขณะที่ตำรวจยังเดินหน้าสืบสวนส่วนของผู้เกี่ยวข้องรายอื่นต่อเนื่องสำหรับการดำเนินคดีกับผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงจำเป็นต้องอาศัยพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักและรัดกุมหากหลักฐานเชื่อมโยงได้ชัดเจนจะขอศาลออกหมายจับทันทีกรณียังไม่เพียงพอจะรวบรวมจำนวนส่งให้ปปช.พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
2: กระทรวงพาณิชย์เร่งระบายผลผลิตทุเรียนภาคใต้เพื่อเพิ่มมูลค่าผ่านการแปรรูปหลังประเทศไทยสามารถส่งออกทุเรียนสดไปจีนเกินเป้ากว่า1ล้านตัน
9: นายสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการส่งออกทุเรียนสดของประเทศไทยไปยังประเทศจีนระหว่างวันที่1มกราคมถึง19กรกฎาคมที่ผ่านมาพบมีปริมาณการส่งออกเกินเป้ากว่า1ล้านตันเป็นไปตามที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าส่งออกไว้1ล้าน763ตันสะท้อนความเชื่อมั่นของตลาดจีนต่อคุณภาพทุเรียนไทยและยังเป็นผลจากความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนและเกษตรกรในการรักษามาตรฐานคุณภาพและขยายตลาดอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าผลักดันการส่งออกทุเรียนให้เติบโตต่อเนื่องพร้อมเร่งระบายผลผลิตทุเรียนภาคใต้ที่กำลังออกสู่ตลาดควบคู่กับการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าขยายช่องทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรไทยหลังจากปีนี้ผลผลิตทุเรียนเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ30และสามารถบรรลุเป้าหมายการส่งออก1ล้านตันได้เร็วกว่าที่คาดไว้บุริมตัดโสภาภาครายงาน
2: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกา

0: แพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: ความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: เธอได้ยินข่าวเรื่องนโยบายพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไหมเห็นว่ามีหลายเรื่องที่รัฐกำลังทำอยู
1: ่ได้ยินเหมือนกันค่ะหลักๆเขามุ่งแก้ปัญหาแบบรอบด้านทั้งในเรื่องของความปลอดภัยการพัฒนาอาชีพเศรษฐกิจการศึกษาแล้วก็ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบต่างๆ
0: ดีเลยนะแบบนี้ชาวบ้านก็คงได้รับประโยชน์มากขึ้น
1: ใช่เลยค่ะตอนนี้มีทั้งการพัฒนาพื้นที่ลดความยากจนส่งเสริมผู้ประกอบการสนับสนุนการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมรวมไปถึงใช้สภาสันติสุขตำบลมาช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่ให้ตรงจุดขึ้นด้วยค่ะ
0: ฟังแล้วรู้สึกว่าอนาคตบ้านเรามีความหวังขึ้นมากจริงๆ
1: ใช่ค่ะเพราะนโยบายพวกนี้จะสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนในพื้นที่ด้วยมาร่วมกันสร้างจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้น่าอยู่และสงบยั่งยืนไปด้วยกันนะคะ
0: ร่วมรับรู้ร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่มั่นคงและสันติสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต้

0: เรียนพี่น้องประชาชนนะครับขณะนี้ในปัจจุบันนะครับอาชญากรรมอันดับหนึ่งนะครับตามสถิติของสำนักงานแห่งชาติคืออาชญากรรมออนไลน
1: ์ระบาดหนักมากนะฮะยิ่งกว่ายุงอีกนะฮะ
2: มีความรู้แค่ไหนระดับการศึกษาแค่ไหนหรือว่าจะอายุแค่ไหน
1: ทุกสถานะไม่ว่าคุณจะเป็นใครโดนหมดทุกคนนะ
3: คือเราต้องมีสติค่ะจะเป็นกรอบป้องกันที่ดีที่เราจะป้องกันตัวเราจากมิจฉาชีพนะ
4: ให้นึกเสมอว่าโอนไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่อ่ะไม่ต้องคิดว่าจะไปตามแล้วจะได้กลับเลยแน่นอน
1: ทางที่ดีนะครับอย่ารับสายคนแปลกหน้าครับต้องคิดก่อนโอนโดนแล้วไม่ได้คืนแน่นอนนะฮะ
5: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษาก่อน
0: กดลิงก์เท่ากับโอนเงินทิ้งนะครับ
6: คิดก่อนโอนนะคะเพราะว่าถ้าโดนแล้วไม่ได้คืนแน่นอน
4: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษา
7: คิดก่อนโอนโดนแล้วไม่ได้คืน
8: คิดก่อนโอนโดนแล้วจะไม่ได้คืน
2: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษา
9: คิดก่อนโอนนะโดนแล้วไม่ได้คืนแน่
10: คิดก่อนโอนค่ะเพราะโดนเราไม่ได้คืนค่ะ
11: กดลิงก์เท่ากับโอนเงินทิ้ง
12: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษานะคะ
2: เพราะรีบโอนจนยิ้มครับ
1: รีบโอนจนยิ้มนะครับ
4: รีบโอนจนยิ้มค่ะ
5: ถ้ารีบโอนเนี่ยจนยิ้มแน่นอน
8: รีบโอนจนจะยิ้มนะครับ
11: รีบโอนจนยิ้มนะครับ
12: รีบโอนจนยิ้มค่ะ
10: รีบโอนจนยิ้มค่ะ
6: รีบโอนจนยิ้มค่ะ
1: รีบโอนจนยิ้มแน่นอน
7: รีบโอนจนยิ้มนะคะ
0: รีบโอนจนยิ้มครับ

0: คลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
1: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073 203 584

0: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
1: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
0: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
1: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
0: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Sawata Jalan Radio untuk anda.
2: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16 นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับผังเมืองรวมเชียงใหม่รองรับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
7: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์

0: Ay.
1: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกฎกระทรวงมหาดไทยเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่พ.ศ. 2555เพื่อปรับปรุงข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในบางพื้นที่ของอำเภอเวียงแหงและอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และแนวทางการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเปิดให้ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายสามารถใช้ประโยชน์เพื่อประกอบพาณิชยกรรมได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ได้เปลี่ยนแปลงไปทำให้ข้อกำหนดเดิมบางส่วนไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและความต้องการของประชาชนแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับกรอบการพัฒนาภาคเหนือซึ่งมุ่งให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์การท่องเที่ยววัฒนธรรมล้านนาและการเชื่อมโยงการค้ากับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและเอเชียใต้ควบคู่กับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติป่าต้นน้ำและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการพัฒนาเพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าและรักษาเจตนารมณ์ของพื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้กนิษฐาแก้วใสรายงาน
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจสอบร้านจำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมกำชับสินค้าต้องมีคุณภาพและมีฉลากกำกับเพื่อความเป็นธรรมแก่พุทธศาสนิกชน
3: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าประเภทชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมบริเวณแยกสีกั๊กเสาชิงช้าก่อนวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษาที่จะมีในสัปดาห์หน้าโดยระบุว่าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมเป็นเรื่องที่สคบได้รับการร้องเรียนมาตลอดเนื่องจากมักพบสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพสินค้าหมดอายุรวมถึงมีการปนเปื้อนจากกลิ่นและสีของสินค้าอื่นๆในชุดสังฆทานจึงแนะนำให้ประชาชนเลือกซื้อชุดสังฆทานที่มีฉลากกำกับซึ่งต้องระบุทั้งรายการสินค้าราคาปริมาณและวันผลิตวันหมดอายุจากนี้สคบจะร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจร้านจำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมในต่างจังหวัดเพื่อป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคซึ่งอาจพบการกระทำความผิดสูงกว่าในกรุงเทพมหานครเนื่องจากปริมาณการซื้อขายน้อยทำให้สินค้าถูกสต็อกไว้นานหนังที่กากิปาโลรายงาน
2: สำนักงานเขตวัฒนาบูรณาการลงพื้นที่ตรวจสถานบริการล่าสุดตรวจพบไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยโดยสั่งปิดกิจการเพิ่ม2แห่งพร้อมย้ำปรับปรุงยึดกฎหมายเข้มงวดก่อนเปิดบริการ
4: นางสาวพิมพ์จุฑาสกุลสิทธาดาผู้อำนวยการเขตวัฒนาเปิดเผยถึงการลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยและมาตรฐานความปลอดภัยของสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการในพื้นที่เขตวัฒนารวม11แห่งว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบสถานประกอบการจำนวน2แห่งดำเนินกิจการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มและจัดให้มีการแสดงดนตรีโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและตรวจพบความบกพร่องด้านความปลอดภัยได้แก่ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินไม่สามารถใช้งานได้ทางหนีไฟและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยมีสภาพชำรุดไม่ได้มาตรฐานซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายและความเสี่ยงสูงต่อชีวิตของประชาชนและนักท่องเที่ยวหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นทั้งนี้สำนักงานเขตวัฒนาได้ออกคำสั่งให้สถานประกอบการทั้งสองแห่งหยุดดำเนินกิจการทันทีพร้อมกำชับให้ผู้ประกอบการเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างและระบบความปลอดภัยให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดโดยจะอนุญาตให้กลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้งเมื่อผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วชนัญชิดาสันทองรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17 นาฬิกาครับ

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: วันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิวหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิวหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรตามเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073-255-044 073-255-077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้ออ
2: ยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
4: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584 Radio
5: Thailand Jala FM 95 MHz.
6: Pengisytiharan stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, carilah di website Sawoto Jala. Okay.

0: สวย
1: สินน้ำใจ
0: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
1: ค่าหัวคิว
0: เงินทอน
1: ค่ารับรองและของขวัญ
0: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
1: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
0: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน

ดวันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 11,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรตามเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนด์ฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073 255 044 073 255 077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ

ควันรถการก่อสร้างการเผาป่าเผาขยะหรือแม้แต่การจุดธูปสาเหตุของ PM 2.5 ฝุ่นพิษที่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพป้องกันตัวเองด้วยการเลี่ยงฝุ่นใส่หน้ากากเมื่อต้องออกนอกบ้านช่วยกันลดมลพิษด้วยการหยุดเผาลดควันดำและปลูกต้นไม้ช่วยดักฝุ่นหากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์กลุ่มเสี่ยงประเมินอาการและปรึกษาได้ที่คลินิกมลพิษออนไลน์

0: สวทรยะลา Radio Info Anda
1: Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Yala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: 2 MHz จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังข่าวภาค 17 นาฬิกาจากสวท.กรุงเทพมหานครค่ะ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17 นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีสั่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้ำผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์ต้องไม่หลุดจากระบบสวัสดิการจากรัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
8: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
9: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
8: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
10: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: นายกรัฐมนตรีสั่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร่งช่วยเหลือผู้เดือดร้อนเชิงรุกโดยไม่ปล่อยผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์ต้องหลุดจากระบบ
11: นางสาวรัชดาธนาดีเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายหลังประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2519โดยระบุว่าจากเสียงสะท้อนของประชาชนพบว่ายังมีผู้เดือดร้อนจำนวนหนึ่งไม่ผ่านการคัดกรองทั้งที่ยังมีความเดือดร้อนและมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐเช่นผู้ที่มีชื่อครอบครองรถเก่าที่หมดสภาพใช้งานแล้วแต่ยังมีข้อมูลค้างในทะเบียนหรือผู้ที่กำลังศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งหลักเกณฑ์ปัจจุบันยังไม่สะท้อนสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงพอมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่เร่งสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองแต่ยังมีเหตุอันควรได้รับความช่วยเหลือและส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยเร็วกรมการขนส่งทางบกเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบันกระทรวงการคลังเร่งทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสภาพความเดือดร้อนในปัจจุบันตรวจสอบหลักเกณฑ์ที่อาจทำให้ผู้สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบและเสนอแนวทางปรับปรุงต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็วศักดิ์สิทธิ์ประดับจินรายงาน
4: ด้านกระทรวงการคลังเร่งช่วยเหลือผู้ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ถูกแอบอ้างชื่อจัดตั้งบริษัทและซื้อขายหุ้นยืนยันรัฐบาลดูแลประชาชนที่เดือดร้อนอย่างแน่นอน
12: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงถึงการปรับทบทวนเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าหลังจากที่ไม่ได้ทบทวนสิทธิ์กลุ่มผู้ถือบัตรเดิมกว่า13ล้านคนมานาน 4-5 ปีจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องปัญหาผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่ไม่ได้ยากจนจริงซึ่งการรื้อระบบคัดกรองใหม่นี้ถือว่าประสบความสำเร็จในการดึงกลุ่มคนยากจนหน้าใหม่ที่ไม่เคยอยู่ในระบบเข้ามาถึง2ล้าน3แสนคนอย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังกำลังเร่งแก้ปัญหาและช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อขบวนการมิจฉาชีพที่หลอกนำชื่อไปจดทะเบียนตั้งบริษัทหรือเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นโดยไม่รู้ตัวจนทำให้เสียสิทธิ์โดยได้สั่งการและประสานงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ให้กับประชาชนกลุ่มนี้อย่างเต็มที่พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงอย่างแน่นอนปฏิพลสัตยพรมมารายงาน
4: สำนักงานประกันสังคมสรุปยอดผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมรวมกว่า 1,640,000 รายเตรียมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้ง10สิงหาคมนี้
13: สำนักงานประกันสังคมสรุปผลการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมประจำปี2569หลังขยายระยะเวลาการลงทะเบียนจนถึงวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อเปิดโอกาสให้นายจ้างและผู้ประกันตนเข้าถึงสิทธิ์การเลือกตั้งได้อย่างทั่วถึงโดยมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศรวม 1,645,911 รายแบ่งเป็นผู้ลงทะเบียนฝ่ายนายจ้าง 16,066 รายและผู้ลงทะเบียนฝ่ายผู้ประกันตน 1,629,845 รายสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของนายจ้างและผู้ประกันตนที่เพิ่มขึ้นในการร่วมกำหนดทิศทางการบริหารกองทุนประกันสังคมโดยสำนักงานประกันสังคมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่ลงคะแนนในวันที่10สิงหาคมผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus และ SMS พร้อมเปิดให้ยื่นคำร้องขอเพิ่มและถอนชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ถึงวันที่16กันยายนทั้งนี้การเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมจะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนและนายจ้างคัดเลือกผู้แทนเข้าไปทำหน้าที่เป็นบอร์ดประกันสังคมซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารกองทุนประกันสังคมนิตยาคุณสิมรายงาน
4: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกาครับ

0: ้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: ความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: นี่สวทยะลา FM 92 95และ 94.25 เมกะเฮิรตซ์พร้อมด้วยระบบ AM ความถี่981กิโลเฮิรตซ์โปรดเตรียมเคารพธงชาติธงชาติไทยและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: Bendera dan lagu kebangsaan adalah lambang kemegahan negara Thai sama-samalah kita menghormatinya dengan penuh bangga di atas kebebasan dan pengorbanan nenek moyang Thai

0: ออกรถวันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรตามเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนด์ฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ
1: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
5: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatte 24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
6: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: แพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: ความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเร่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ครอบคลุมผู้เดือดร้อนโดยไม่ปล่อยผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์ต้องหลุดจากระบบสวัสดิการของรัฐนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนพัฒนาและยกระดับศักยภาพคนไทยการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59ที่ประเทศฟิลิปปินส์เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร่งค้นหาผู้เดือดร้อนเชิงรุกไม่ปล่อยผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบ
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569เนื่องจากการรับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนพบว่ายังมีผู้เดือดร้อนจำนวนหนึ่งไม่ผ่านการคัดกรองทั้งที่ยังมีความเดือดร้อนและมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐเช่นผู้ที่มีชื่อครอบครองรถเก่าที่หมดสภาพใช้งานแล้วแต่ยังมีข้อมูลค้างในทะเบียนหรือผู้ที่กำลังศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งหลักเกณฑ์ปัจจุบันยังไม่สะท้อนสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริง
3: ท่านนายกก็ได้พูดย้ำในคณะรัฐมนตรีค่ะว่าเรื่องนี้ต้องเอาไปทบทวนอย่างด่วนนะคะคนที่เดือดร้อนแล้วเขาต้องการทำเรื่องที่จะอุทธรณ์ประชาชนไม่ควรเป็นฝ่ายที่จะต้องวิ่งเข้าหารัฐหรือรอการอุทธรณ์ต้องให้หน่วยงานของรัฐเป็นฝ่ายเข้าไปหาประชาชนลงพื้นที่ค้นหารับฟังและแก้ปัญหาเชิงรุกค่ะเพื่อไม่ให้ผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือต้องหลุดจากระบบ
2: นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่เร่งสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองแต่ยังมีเหตุอันควรได้รับความช่วยเหลือและส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยเร็วกรมการขนส่งทางบกเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบันพร้อมลดภาระในการจำหน่ายทะเบียนหรือยกเลิกทะเบียนรถที่หมดสภาพและเร่งเสนอแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เป็นอุปสรรคกระทรวงการคลังเร่งทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสภาพความเดือดร้อนในปัจจุบันตรวจสอบหลักเกณฑ์ที่อาจทำให้ผู้สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบและเสนอแนวทางปรับปรุงต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็วศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: สอดคล้องกับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่ยืนยันว่ากระทรวงคมนาคมพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างเต็มที่เช่นกันเช่นการยกเว้นค่าธรรมเนียมขอตรวจสอบสิทธิ์กรณีทะเบียนรถค้างต่อชำระนานซึ่งอาจต้องจัดระบบทะเบียนใหม่โดยเฉพาะทะเบียนที่ค้างมานานยืนยันว่าไม่ใช่การโยนภาระให้ประชาชนแต่เป็นการพิสูจน์สิทธิ์ของประชาชนที่จำเป็นต้องทำอยู่แล้วแต่ไม่เคยดำเนินการในอดีต
4: 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้มีการลงทะเบียนใหม่เลยคราวนี้เราได้ชื่อคนที่เขาควรจะมีโอกาสได้รับเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก2ล้านกว่าคนใช่ไหมครับในขณะที่วันนี้มันแน่นอนว่ามันอาจจะมีประชาชนบางคนต้องที่ยากจนจริงๆแต่หลุดออกไปเพราะเกณฑ์เก่าในขณะที่มีบางคนที่ดูแล้วคือร่ำรวยอ่ะแต่ในอดีตมาที่ผ่านมาเขาก็ได้รับอ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแล้วก็การเปิดโอกาสให้คนที่ควรได้
1: ด้านนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ทุกอำเภอและสำนักงานเขตจัดตั้งศูนย์ประสานงาน One Stop Service พร้อมสั่งการให้นายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เฉพาะกิจลงพื้นที่เชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งการตรวจสอบสิทธิ์การยืนยันตัวตนและการรับเรื่องขอทบทวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางโดยกรมการปกครองได้ส่งข้อมูลผู้ลงทะเบียนแยกตามจังหวัดอำเภอและตำบลเพื่อใช้วิเคราะห์และวางแผนลงพื้นที่ติดตามกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดพร้อมกำชับให้ทุกพื้นที่ติดตามข้อร้องเรียนและเร่งสื่อสารสร้างความเข้าใจกับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการดูแลกลุ่มเปราะบางผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงให้ได้รับสิทธิสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงกระทรวงการคลังเร่งช่วยเหลือผู้ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ถูกแอบอ้างชื่อจัดตั้งบริษัทและซื้อขายหุ้น ยืนยันรัฐบาลดูแลประชาชนที่เดือดร้อนอย่างแน่นอน
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงถึงการปรับทบทวนเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าหัวใจสำคัญของโครงการคือการมุ่งช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงหลังจากที่ไม่ได้ทบทวนสิทธิ์กลุ่มผู้ถือบัตรเดิมกว่า13ล้านคนมานาน 4-5 ปีจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องปัญหาผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่ไม่ได้ยากจนจริงซึ่งการรื้อระบบคัดกรองใหม่ครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จในการดึงกลุ่มคนยากจนหน้าใหม่ที่ไม่เคยอยู่ในระบบเข้ามาได้ถึง2ล้าน3แสนคนอย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังกำลังเร่งแก้ปัญหาและช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการมิจฉาชีพที่หลอกนำชื่อไปจดทะเบียนตั้งบริษัทหรือเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นโดยไม่รู้ตัวจนทำให้เสียสิทธิ์โดยได้สั่งการและประสานงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ให้กับประชาชนกลุ่มนี้อย่างเต็มที่พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงอย่างแน่นอน
6: ผมบอกแล้วเราให้ทบทวนสิทธิ์เต็มที่คนเดือดร้อนเราต้องช่วยเขาแต่คนที่ไปทำร้ายเขาเนี่ยไปหลอกเขาเนี่ยก็ต้องมาจัดการก็มีบริษัทเอาชื่อคนไปเอาชื่อชาวบ้านมาใส่เป็นจ้างเงินจ่ายเงินเดือนมาจ่ายเป็นกรรมการบริษัทพวกทุนเทาอะไรทั้งหลายเนี่ยเอาชื่อมาเป็นกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ที่เราเห็นอยู่พวกนี้ก็ถูกหลอกมาก็ต้องจัดการ
5: นายเอกนิติกล่าวอีกว่าการปรับปรุงเกณฑ์และรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้เป็นการนำข้อเท็จจริงมาแก้ไขความผิดพลาดของระบบฐานข้อมูลเพื่อคัดกรองให้สวัสดิการแห่งรัฐตกถึงมือผู้ที่ไม่มีรายได้และต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างแท้จริงปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ด้านนายอัศเดชคงสิริกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลท.กล่าวเพิ่มเติมว่าทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเตรียมประสานงานกับกระทรวงการคลังขอข้อมูลรายชื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อนำมาตรวจสอบและคัดแยกจำนวนผู้ที่ถูกแอบอ้างชื่อให้เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอย่างละเอียดเพราะถือเป็นเรื่องผิดปกติเนื่องจากตามขั้นตอนทางกฎหมายแล้วการเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทจะต้องมีการลงนามด้วยตนเองไม่สามารถใช้การมอบอำนาจได้โดยตลาดหลักทรัพย์จะดำเนินการประสานงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลกฎหมายบริษัทมหาชนรวมถึงติดต่อไปยังบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาลักษณะนี้ซ้ำรอยในอนาคต
7: ท่านตลาดหลักทรัพย์พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกแล้วกันถ้ายังหาข้อมูลตัวเองไม่เจอแล้วเจอว่าโดนตัวเองโดนตัดสิทธิ์เนี่ยมีข้อสงสัยก็อยากจะให้พยายามโทรเข้ามาหรือเข้ามาที่ตลาดหลักทรัพย์เดี๋ยวคงต้องดูประสานกับทางกระทรวงการคลังอยู่ว่าขอรายชื่อมานั้นเราเดี๋ยวจะช่วยตรวจสอบให
1: ้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบแผนปฏิบัติการการกำกับกิจการพลังงานปี2569ถึง2575มุ่งบริหารจัดการที่ตอบโจทย์ด้านพลังงานของประเทศและพัฒนากลไกกำกับพลังงานนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนปฏิบัติการการกำกับกิจการพลังงานปี2569ถึง2575ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอเพื่อให้การบริหารจัดการตอบโจทย์ด้านพลังงานของประเทศส่งเสริมให้มีบริการด้านพลังงานอย่างมั่นคงเพียงพอมีประสิทธิภาพและรองรับกับบริบทในการขับเคลื่อนพลังงานของประเทศโดยมีแนวทางการพัฒนาตามแผนทั้งด้านระบบดิจิทัลคอมพิวเตอร์รองรับการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพการผลักดันกิจการก๊าซธรรมชาติเข้าสู่ตลาดแข่งขันอย่างสมบูรณ์และการผลักดันการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในตลาดที่แข่งขันอย่างสมบูรณ์นอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบนโยบายและแผนบริหารจัดการการประมงพุทธศักราช2566ถึง2570เพื่อวางกรอบพัฒนาการประมงทั้งระบบมุ่งฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายยกระดับศักยภาพชาวประมงและผู้ประกอบการพร้อมเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมประมงไทยคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน843ล้านบาทให้กรมชลประทานนำไปดำเนินโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี2568 นายกรัฐมนตรีเปิดงานไทยแลนด์ยกกำลัง2ยกกำลังประเทศไทยยกระดับทุนมนุษย์ยืนยันรัฐบาลพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนพัฒนาและยกระดับศักยภาพคนไทย
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีเปิดงานไทยแลนด์ยกกำลัง2ยกกำลังประเทศไทยยกระดับทุนมนุษย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยในการนำเสนอผลงาน90วันของกระทรวงสำคัญที่ขับเคลื่อนประเทศไทยยกระดับประเทศไทยยกระดับคนไทยเพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศที่มีมูลค่าสูงโดยนายรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับศักยภาพคนไทยเพราะทุนมนุษย์เป็นหัวใจการพัฒนาประเทศจึงจำเป็นต้องยกระดับศักยภาพของคนไทยให้สามารถปรับตัวและแข่งขันได้ในโลกยุคใหม่รัฐบาลจึงเดินหน้าส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยเข้าถึงการศึกษาสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตการพัฒนาทักษะใหม่และการเพิ่มทักษะเดิมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกรวมทั้งให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพจิตควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพของประชาชน
9: รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้คนไทยทุกช่วงวัยเข้าถึงการศึกษาและจับมือกับภาคเอกชนสนับสนุนให้คนของเรามีการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้พร้อมสำหรับทุกการเปลี่ยนแปลงต้องดูแลสุขภาวะทางจิตเพราะความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วอาจนำมาซึ่งความท้าทายในระดับที่มนุษย์เราไม่เคยประสบมาก่อน
8: นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าตลอดระยะเวลาเกือบ4เดือนที่ผ่านมาได้เห็นการทำงานอย่างเข้มข้นของรัฐมนตรีทุกกระทรวงที่ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลจนเกิดการบูรณาการการทำงานเป็นหนึ่งเดียวและสามารถผลักดันศักยภาพของคนไทยในทุกมิติได้อย่างมีประสิทธิภาพยืนยันว่าทุกฝ่ายจะร่วมกันทำงานโดยยึดผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญเพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับประเทศไทยอริษณาขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแถลงวิสัยทัศน์ไทยแลนด์ยกกำลัง2ยกกำลังประเทศไทยยกระดับทุนมนุษย์มุ่งขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคตนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวว่าที่ผ่านมากระทรวงอว.ขับเคลื่อนงานเพื่อพลิกโฉมระบบนิเวศนวัตกรรมและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์และสุขภาพเซมิคอนดักเตอร์ปัญญาประดิษฐ์ไปจนถึงงานวิจัยขั้นแนวหน้าอย่างเทคโนโลยีควอนตัมและอวกาศโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาสังคมและป้องกันการคอร์รัปชันซึ่งผลงานที่เป็นรูปธรรมในรอบ3เดือนที่ผ่านมารัฐบาลแก้ไขกฎหมายและผลักดันนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์เพื่อเศรษฐกิจฐานรากเช่นโครงการ IP Fast Track ที่ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อลดเวลาจดสิทธิบัตรเหลือเพียง 1-1.5 ปีและการจัดตั้ง Holding Company เพื่อให้มหาวิทยาลัยร่วมลงทุนในนวัตกรรมได้นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งย่านนวัตกรรมทั่วภูมิภาคและความสำเร็จของโมเดลแก้จนในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ใช้เทคโนโลยีช่วยเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือนรวมถึงการผลิตรถไฟฝีมือคนไทยที่ช่วยลดต้นทุนการนำเข้าได้ถึงกว่าร้อยละ40ทั้งนี้รัฐบาลเตรียมนำเสนอแผนพัฒนาทุนมนุษย์ใน7มิติหลักต่อที่ประชุมธนาคารโลกและ IMF ในเดือนตุลาคมนี้เพื่อยืนยันความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมและเศรษฐกิจมูลค่าสูงเพื่อเปลี่ยนนโยบายการลงทุนให้กลายเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจที่พร้อมจะพยุงและยกกำลังประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายกระทรวงแรงงานเปิดเผยผลงาน90วันจ้างงานแล้วกว่า 40,000 คนผลักดันบำนาญสูตรใหม่หรือแคร์พร้อมเดินหน้าปฏิรูประบบประกันสังคมปรับปรุงกฎหมายแรงงานรองรับเศรษฐกิจใหม่
10: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยผลงาน90วันว่ากระทรวงแรงงานมุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาทุนมนุษย์ของแรงงานไทยกว่า45ล้านคนเพื่อให้ประชาชนมีงานทำมีรายได้เพิ่มขึ้นและยกระดับผลิตภาพแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและตลาดแรงงานในอนาคตโดยระยะเร่งด่วนได้เร่งจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพโปร่งใสและ สามารถยกระดับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนได้ดียิ่งขึ้นส่วนความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงานสามารถจัดหางานให้ประชาชนในประเทศแล้วกว่า 40,000 คนสร้างรายได้หมุนเวียนกว่า 4,800 ล้านบาทเดินหน้าขยายตลาดส่งออกแรงงานไทยไปต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีกเกือบ 30,000 คนเพิ่มสิทธิประโยชน์ทันตกรรม12รายการครอบคลุม 7,897 สถานพยาบาลรวมถึงการผลักดันสูตรคำนวณบำนาญชราภาพแบบใหม่หรือสูตรแคร์ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วส่วนแผนระยะกลางและระยะยาวจะผลักดันการปรับปรุงกฎหมายแรงงานและข้อตกลงระหว่างประเทศโดยเฉพาะกฎหมายคุ้มครองสิทธิแรงงานทั้งสิทธิการลาคลอดสิทธิการลาหยุดกรณีปวดประจำเดือนและสิทธิได้รับเงินทดแทนกรณีต้องหยุดงานรวมถึงยังเตรียมผลักดันกฎหมายคุ้มครองแรงงานแพลตฟอร์มให้สามารถเข้าถึงสิทธิและระบบประกันสังคมได้อย่างเหมาะสมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ด้านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สรุปผลงาน90วันขับเคลื่อนนโยบาย8ด้านยกระดับคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัยนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดเผยผลการดำเนินงานครบ90วันโดยเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย8ด้านสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อรับมือสังคมสูงวัยอัตราการเกิดที่ลดลงและปัญหาสังคมที่มีความซับซ้อนซึ่งตลอด90วันที่ผ่านมากระทรวงพม.ได้เร่งพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคมบูรณาการเชื่อมข้อมูลกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 231,000 คนพัฒนาระบบพม.แคร์ให้เข้าถึงสิทธิและเงินสงเคราะห์ด้วยตนเองได้อย่างรวดเร็วและนํา AI มาใช้กับสายด่วน1300ยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบ435แห่งสนับสนุนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดกว่า 2,400,000 คนพร้อมผลักดันเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทให้เป็นสวัสดิการทั่วหน้านอกจากนี้ยังเดินหน้าสร้างชุมชนเข้มแข็งจัดตั้งศูนย์สร้างสุขครบ76จังหวัดพร้อมผลักดันเพิ่มเบี้ยความพิการจาก800บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนส่วนกระทรวงศึกษาธิการแถลงผลงาน90วันเดินหน้าลดภาระครูยกระดับโอกาสทางการศึกษามุ่งสร้างความเท่าเทียมทุกมิติน
11: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมแถลงผลงาน90วันว่าช่วงที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้ยกเลิกภาระงานครูที่ซ้ำซ้อน7โครงการพร้อมเดินหน้าจัดทำพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับใหม่โดยตั้งเป้าให้เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในเดือนธันวาคมนี้ควบคู่กับนโยบาย Thailand Zero Dropout ที่พาเด็กหลุดระบบกว่า 400,000 คนกลับเข้าสู่การศึกษาสำเร็จรวมทั้งโครงการ ODOSที่ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยไปศึกษาต่อต่างประเทศโดยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาได้ส่งนักเรียนไปเรียนต่อสหรัฐอเมริกาแล้วพร้อมย้ำว่าการพัฒนาการศึกษาต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตามแนวคิด All for Education ด้านนายอัครนันท์ กิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าได้ลดพิธีการในการตรวจราชการเน้นลงพื้นที่แก้ปัญหาจริงพร้อมขยายบทบาทของกรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยร่วมกับกองทัพบกให้ทหารเกณฑ์ได้รับวุฒิระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ควบคู่การเกณฑ์ทหารและความร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ผู้ต้องขังเพื่อต่อยอดชีวิตหลังพ้นโทษโดยย้ำว่าเป้าหมายสำคัญที่สุดคือการสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาในทุกมิติจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชูผลงาน90วันใช้นวัตกรรมเกษตรยั่งยืนลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายและเร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร
12: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรไทยในรอบ90วันที่ผ่านมาว่าได้มีการวางรากฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศอย่างเป็นระบบตลอดจนปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายจากต่างประเทศพร้อมส่งเสริมการปลูกแบบเปียกสลับแห้งซึ่งเป็นวิธีแบบคาร์บอนต่ำโดยจากการนำร่องใน25จังหวัดพบว่าสามารถลดต้นทุนได้ถึงร้อยละ24และเพิ่มผลผลิตได้อีกร้อยละ10พร้อมตั้งเป้าขยายพื้นที่เป็น500,000 ไร่ภายในปีหน้า ด้านการบริหารจัดการน้ำเร่งรัดการเพิ่มแหล่งน้ำชุมชนและเชื่อมโยงระบบชลประทานพร้อมเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง12หน่วยครอบคลุม59จังหวัดช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกว่า 2.5 ล้านไร่พร้อมเร่งเจรจาเพื่อเปิดประตูและแก้ไขปัญหาการค้าสินค้าเกษตรเช่นการเจรจากับมาเลเซียเพื่อกลับมาส่งออกกุ้งให้ได้ภายใน30วันควบคู่ไปกับการลดขั้นตอนที่ซับซ้อนของภาครัฐเพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและข้อมูลที่แม่นยำชาวนันมาลีรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
14: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับท่าอากาศยานหัวหินเตรียมความพร้อมเปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศโดยกระทรวงคมนาคมร่วมกับกรมท่าอากาศยานสายการบินไทยแอร์เอเชียและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดเวิร์กช็อปร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อวางแผนพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวรวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการกลับมาเปิดเส้นทางบินหัวหินกัวลาลัมเปอร์และเส้นทางระหว่างประเทศอื่นๆซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและยกระดับหัวหินสู่จุดหมายปลายทางคุณภาพระดับสากลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
16: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนครั้งที่59ที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกและความท้าทายด้านความมั่นคงในภูมิภาคด้วยการประชุมครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในเมียนมาซึ่งยังคงยืดเยื้อมานานกว่า5ปีและประเด็นความขัดแย้งในทะเลจีนใต้รวมทั้งการรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งนอกภูมิภาคขณะที่นางมาเรียเทเรซาลาซาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์กล่าวระหว่างพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งล่าสุดโดยเรียกร้องให้ชาติสมาชิกอาเซียนร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างแข็งขันสร้างสรรค์และรอบคอบแม้ต้องเผชิญสถานการณ์ที่ยากลำบากก็ตามกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านอาทิศูนย์บัญชาการทางทหารโครงสร้างพื้นฐานทางยุทธนาวีฐานยิงขีปนาวุธและโดรนรวมถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศซึ่งถือเป็นคืนที่10ติดต่อกันแล้วเพื่อลดทอนขีดความสามารถทางทหารของอิหร่านที่โจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเปิดปฏิบัติการตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพทางทหารของสหรัฐในคูเวตโดยมุ่งเป้าไปยังระบบยิงจรวดหลายลำกล้องไฮมาสระบบเรดาร์กล่องรับสัญญาณดาวเทียมศูนย์โทรคมนาคมและโรงเก็บโดรนนอกจากนี้ยังสามารถทำลายเรดาร์และระบบป้องกันภัยทางอากาศของสหรัฐในบาเรนอีกด้วยต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดิเปรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ช่วงวันที่24-25กรกฎาคมนี้ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางและตากอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณฉะเชิงเทรานครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:33 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง30เซนติเมตรและเวลา 22:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:15 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรและเวลา 16:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง11เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:00 น.
17: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
18: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพานบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: แพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
0: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
2: Radio Thailand Jala FM 95 MHz
0: ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

ความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: Klik main pulau untuk pusingnya yang terakhir untuk ruangnya selatan aman damai. Gitulah beri maklumat kepada peminat, pendengar semua tak kira di mana saja. Gitulah untuk malening pun minta hundur diri dulu. Silap salah lagu mana, minta maaf, minta apun. Gitulah siapa yang duduk rumah, selamat malek. Ataupun siapa yang duduk tak kereta, duduk jala-jala. Gitulah untuk kita beringat dalam jala-jala kita, buat kereta dengan beringat. Lepas tu minta we kita tu sapa dengan selamat belaka. Untuk malam ni ibu minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Awal sajalah radio untuk anda.
2: Di sini stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.
3: และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรณศาลาดุสิตอลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตรัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นักแบดมินตันไทยทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้ารอบ2การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ไชน่าโอเพ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมด้วยวันที่21กรกฎาคม2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งชาวเบลเยียมในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเบลเยียมตลอดระยะเวลา143ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองมีความรุ่งเรืองเจริญงอกงามมาอย่างยาวนานอย่างรากลึกด้วยค่านิยมและธรรมเนียมประเพณีร่วมกันภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขซึ่งเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของคนในชาติและเสถียรภาพของบ้านเมืองสายสัมพันธ์และความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างพระราชวงศ์ทั้งสองที่สืบทอดมาตลอดทุกรัชสมัยรวมทั้งความใกล้ชิดสนิทสนมในระดับประชาชนจึงถือเป็นพื้นฐานปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในขณะที่เรายังคงเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันในด้านการค้าและการลงทุนที่ได้ทำอยู่แล้วนั้นเรายังมีความมั่นใจในศักยภาพที่จะผสานความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเบลเยียมให้สอดรับกับแนวทางการขับเคลื่อนในอนาคตของประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลพลังงานสะอาดตลอดจนการบริการเพื่อสุขภาพหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่าสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพและความร่วมมืออันมั่นคงของเราจะเจริญงอกงามต่อไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:15 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตอาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร เวลา 14:35 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพิทยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้นายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนายวุฒิธานิติราพรกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นเงินจากโครงการ CIMB Charity ประจำปี2568สมทบทุนโครงการยิ้มสวยเสียงใสเทิดพระเกียรติ50พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโมสภากาชาดไทยเวลา 14:43 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่44ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ณอาคารเฉลิมพระบารมี50ปีของแพทยสมาคมเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 10:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเวียดนามประจำปี2569ณอนุสาวรีย์แห่งความกล้าหาญและเสียสละของทหารไทยในสมรภูมิเวียดนามค่ายสุรศรีกองพลทหารราบที่9อำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
4: รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569พร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดีรัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569โดยนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลจัดพิธีสำคัญต่างๆในวันอังคารที่28 กรกฎาคม 2569โดยในส่วนกลางนายกรัฐมนตรีและภริยาจะเป็นประธานในพิธีทางศาสนาทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175 รูปถวายเป็นพระราชกุศลในเวลา7:00 น.ณท้องสนามหลวงจากนั้นเวลา8:00 น.เป็นพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.และในช่วงเย็นเวลา 17:30 น.เป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มต่อด้วยพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในเวลา 19:29 น.สำหรับส่วนภูมิภาคและต่างประเทศให้จัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมนอกจากนี้ในวันพุธที่29 กรกฎาคม 2569เวลา 8:00 น.ณกระทรวงกลาโหมจะเป็นหัวหน้าคณะเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่ารัฐบาลจึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธยวปร.ตั้งแต่วันที่1ถึง31กรกฎาคมพร้อมร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณทางเว็บไซต์ www.ocsc.go.thและลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านช่องทางออนไลน์ของหน่วยงานต่างๆเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันขณะที่หลายจังหวัดพร้อมใจจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569เช่นที่จังหวัดอำนาจเจริญจัดกิจกรรมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนพื้นที่10 ไร่
5: นายเทพรัตน์ตันตยานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณพื้นที่สาธารณประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากออำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงโดยร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่10ไร่จำนวน 2,000 ต้นประกอบด้วยต้นยางนา 1,000 ต้นและต้นตะเคียนทอง 1,000 ต้นกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มพื้นที่สีเขียวความหลากหลายทางชีวภาพลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
4: จังหวัดสุรินทร์จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำธรรมชาติ
6: จังหวัดสุรินทร์จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำธรรมชาติพิธีจัดขึ้นที่หนองปันเลียอันบ้านสโนตำบลกันตรวจระมวลอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์โดยมีนายประภาสศรีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานพร้อมหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมกว่า300คนโอกาสนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำกว่า 375 ตัวปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะและมอบพันธุ์สัตว์น้ำให้ชุมชนและสถานศึกษาเพื่อนำไปขยายพันธุ์ในพื้นที่รวมทั้งมอบและร่วมปลูกกล้าไม้เฉลิมพระเกียรติเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสืบสานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
4: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยและวันหยุดราชการประจำปีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติโดยให้เป็นวันหยุดราชการต่อไปนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจลาเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบวชชีพรหมโพธิและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
7: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจลาเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบวชชีพรหมโพธิและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณดินแดนพุทธภูมิประเทศอินเดียเนปาลระหว่างวันที่7ถึง19สิงหาคม2569โดยไม่ถือเป็นวันลาสำหรับกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยข้าราชการประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐจากทุกกระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไปอายุ20ปีถึง75ปีรวมจำนวนทั้งสิ้น220คนได้แก่สุภาพบุรุษจำนวน80คนได้เข้ารับการบัตรประชาประสมบทสุภาพสตรีจำนวน80คนได้เข้ารับการบวชชีพรหมโพธิสุภาพบุรุษสุภาพสตรีจำนวน40คนได้เข้ารับการถือบวชปฏิบัติธรรมและจิตอาสาคณะดำเนินโครงการจำนวน20คนกนิกาแก้วใสรายงาน
4: กระทรวงวัฒนธรรมเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีในฐานะสิริศิลปินและศิลปินแห่งชาติประจำปี2567
8: นางสาวสรสนันท์ อันนพรเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดนิทรรศการสิริศิลปินศิลปินแห่งชาติและศิลปินแห่งชาติ2567และงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ศิลปินแห่งชาติณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยกล่าวว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติแก่ศิลปินแห่งชาติประกอบด้วยนิทรรศการสิริศิลปินซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระสมัญญาสิริศิลปินศิลปินแห่งชาติแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีในปี2567เพื่อถวายพระเกียรติพระปีชาสามารถด้านศิลปะเผยแพร่พระประวัติพระอัจฉริยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้านทัศนศิลป์อันทรงคุณค่าเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนอีกทั้งยังจัดแสดงผลงานของศิลปินแห่งชาติประจำปี2567เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้ด้านงานอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติภายในงานยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอาทิการแสดงดนตรีไทยการขับร้องบทเพลงแสดงความอาลัยพระพันปีหลวงในดวงใจนิรันดร์ทางนี้ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมระหว่างเวลา 9:00 น.ถึง 20:00 น.มายชโยรายงาน
9: พร้อมกันนี้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาและเครือข่ายศิลปินทุกแขนงจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานายปรเมศโพธารกุลที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวัฒนธรรมรวมใจถวายอาลัยเจ้าฟ้าของแผ่นดินณโรงละครแห่งชาติซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายทางศาสนาและวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและเผยแพร่พระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีผู้นำศาสนาและศาสนิกชน5ศาสนาศิลปินแห่งชาติศิลปินศิลปาธรศิลปินพื้นบ้านนักแสดงและประชาชนเข้าร่วมภายในงานมีการประกอบพิธีทางศาสนาถวายพระกุศลโดยองค์การทางศาสนา5ศาสนาได้แก่พุทธอิสลามคริสต์พราหมณ์ฮินดูและซิกการฉายสารคดีเทิดพระเกียรติและภาพยนตร์สมพระองค์ที่หาชมได้ยากกิจกรรมศิลปินทั่วล่าแสดงความอาลัยโดยศิลปินทุกแขนงประกอบด้วยการอ่านบทกวีบรรเลงคลุยการแสดงร่วมสมัยบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์การแสดงเพลงไทยสากลบรรเลงไวโอลินควบคู่กับการแสดงวาดทรายและการแสดงของสมาคมศิลปินพื้นบ้านอาทิการแสดงหมอลำการแสดงโนราโดยสมาคมโนราแห่งภาคใต้นอกจากนี้ยังจัดจุดลงนามแสดงความอาลัยและนิทรรศการมหาวชิระราชธิดาสู่ใจประชาทั้งมวลร้อยเรียงเรื่องราวพระประวัติและพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญมาตลอดพระชนชีพกิจกรรมต้นไม้แห่งปณิธาน1คน1ความดีเปิดโอกาสให้ประชาชนเขียนเล่าความดีที่ได้ทำหรือความดีที่ตั้งใจจะทำเพื่อส่วนรวมก่อนนำไปผูกบนต้นไม้แห่งปณิธานถวายพระกุศลโดยมีเครือข่ายทางวัฒนธรรมสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
10: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีแห่งแคนาดาออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศจะเรียกเก็บภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าของแคนาดาในอัตราร้อยละ50ถือเป็นการปรับเปลี่ยนทางการค้าทั้งหมดและละเมิดความสัมพันธ์ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างสหรัฐเม็กซิโกและแคนาดาซึ่งแคนาดาพยายามยื่นข้อเสนออย่างครอบคลุมเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดและยกระดับข้อตกลงนี้ให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีคานี่กล่าวเพิ่มเติมว่าแคนาดายังคงเชื่อมั่นในประโยชน์ของการค้าเสรีและความเป็นธรรมซึ่งข้อพิพาททางการค้านี้จะเพิ่มภาระค่าครองชีพของครัวเรือนให้สูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐพร้อมให้คำมั่นว่าแคนาดายินดีที่จะมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการแก้ไขประเด็นที่ยังค้างคากับสหรัฐเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA ที่ประกาศเตือนสภาพอากาศร้อนจัดตั้งแต่ภูมิภาคโทโฮคุทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอนชูไปจนถึงเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นซึ่งสามารถวัดอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวันอยู่ที่ 39.4 องศาเซลเซียสพร้อมคาดการณ์ว่าหลายพื้นที่ทั่วญี่ปุ่นอาทิเมืองคุมากายะจังหวัดไซตามะเมืองนาโกย่าและเมืองโคฟุอาจมีอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสในวันอังคารนี้ JMA ยังประกาศเตือนเกี่ยวกับโรคลมแดดใน42จังหวัดจากทั้งหมด47จังหวัดทั่วประเทศตั้งแต่ภูมิภาคโทโฮคุไปจนถึงจังหวัดโอกินาวาพร้อมแนะนำให้ประชาชนใช้เครื่องปรับอากาศดื่มน้ำและรับประทานเกลือแร่ให้มีปริมาณเพียงพอรวมทั้งขอให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานเพื่อป้องกันโรคลมแดดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากลุ่มผู้สนับสนุนพรรค CJP ของอินเดียซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้านพรรค BJP ของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียออกมาชุมนุมประท้วงที่กรุงนิวเดลีในวันนี้เพื่อเรียกร้องให้นายธรรมเมนทราประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของอินเดียลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบจากกรณีอื้อฉาวเกี่ยวกับการที่ข้อสอบเข้าศึกษาต่อสถาบันการแพทย์รั่วไหลรวมทั้งปฏิรูประบบการศึกษาในประเทศขณะที่ทางการอินเดียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ไม้กระบองและยิงแก๊สน้ำตาใส่กลุ่มผู้ประท้วงที่พยายามบุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย180รายอย่างไรก็ตามพรรค CJP ให้คำมั่นว่าจะยังคงจัดการชุมนุมประท้วงต่อไปจนกว่านายประธานจะยอมประกาศลาออกจากตำแหน่งต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000รายการไชน่าโอเพ่นที่สนามโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมในเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ7ของโลกเอาชนะมิเชลลีมือ14ของโลกจากแคนาดา2-1เกม21-12 12-21และ21-11ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่ครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มือ20ของโลกเอาชนะเดวิกาซีฮักมือ32ของโลกจากอินเดีย2-1เกม21-19 19-21และ21-13 ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้เช่นเดียวกันด้านคู่ผสมโอโมพักพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มือ14ของโลกเอาชนะอูกวนซุนกับลีเจียซินคู่มือ42ของโลกจากไต้หวัน2-0เกม21-8และ21-13ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จส่วนอีกคู่ไตเติ้ลรุทธนภักดิ์อุบทองกับเจนเชอร์นิชาสุดใจประภารัตคู่มือ19ของโลกแพ้เกาเจียซวนและอูเมืองหญิงคู่มือ34ของโลกเจ้าถิ่นไปแบบบุดวิด1-2เกม19-21 21-15 และ22-24ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายศึกเทควันโดรายการ2026ชุนชอนโคเรียโอเพ่นอินเตอร์เนชั่นแนลเทควันโดแชมเปี้ยนชิพที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ในวันที่2มีจอมเตะไทยลงสนาม1คนคือแจ็ควูดดี้เมอร์เซอร์โดยในรอบชิงชนะเลิศแจ็คต้องโคจรไปพบกับยัสดานีโมฮัมหมัดฮอสเซนจากอิหร่านผลปรากฏว่าแจ็คแพ้ไปแบบบุดวิด0-2ยกคว้าเหรียญเงินมาครองบุรีรัมย์มาราธอน2027เปิดศักราชใหม่เดินหน้าสู่จุดหมายสำคัญของนักวิ่งเอเชียติดตามได้จากรายงาน
14: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และนายเนวินชิดชอบประธานสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ร่วมการแถลงข่าวการแข่งขันบุรีรัมย์มาราธอน2027พรีเซนเต็ดบายน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างสุดยอดไนท์รันอันดับหนึ่งของไทยเปิดฉากทศวรรษที่2อย่างยิ่งใหญ่ภายใต้แนวคิดสวรรค์ของนักวิ่งด้วยมาตรฐานสูงสุดระดับโลก World Athletic Road Race ที่นักวิ่งสามารถนำสถิติไปควอลิฟายในการวิ่งระดับตำนานได้ทั่วโลกมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจจากกีฬาพร้อมผลักดันนักวิ่งไทยจากท้องถิ่นสู่ระดับโลกและก้าวสู่จุดหมายสำคัญของนักวิ่งเอเชียทำการแข่งขันวันที่23มกราคม2570ออกสตาร์ทจากสนามแข่งรถช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตและเข้าเส้นชัยที่สนามฟุตบอลช้างอารีนาชิงชัยใน4ระยะได้แก่มาราธอน 42.195 กิโลเมตรฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรและฟันรัน 4.554 กิโลเมตรคาดว่าจะมีนักวิ่งและผู้ติดตามทะลุ 100,000 คนติดตามรายละเอียดได้ที่เพจบุรีรัมย์มาราธอนพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
13: สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเดินหน้าแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สร้างเยาวชนรุ่นใหม่สู่วงการกีฬาอีสปอร์ตไทยอย่างเป็นระบบติดตามได้จากรายงาน
15: นายสันติโลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวันลบสุวรรณดีอธิบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตร่วมกันทำพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาระหว่างสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตที่ไทยแลนด์อีสปอร์ตสเตเดียมโดยนายสันติโลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนากีฬาอีสปอร์ตในระดับอุดมศึกษาพร้อมยกระดับมาตรฐานการพัฒนานักกีฬาบุคลากรและการจัดการแข่งขันให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากลโดยการบูรณาการองค์ความรู้ด้านกีฬาอีสปอร์ตวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีสมัยใหม่และเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาและนักกีฬาอีสปอร์ตได้พัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบตลอดจนส่งเสริมการวิจัยการฝึกอบรมและการสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมกีฬาอีสปอร์ตเพื่อรองรับการเติบโตของวงการกีฬาอีสปอร์ตไทยในอนาคตผานิพคาดนาครายงาน
13: พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมจัดอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร UCI Coaching Course Level 2ระหว่างวันที่22ถึง26กรกฎาคมที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยได้รับวิทยากรจากสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือ UCI คือนายโรเบิร์ตเฮอร์เบอร์จูเนียผู้ฝึกสอนเสือภูเขาระดับสูงสุดของ UCI จากสหรัฐอเมริกาหลักสูตรดังกล่าวเน้นต่อยอดจากระดับ1โดยเพิ่มความเข้มข้นด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเทคโนโลยีการฝึกซ้อมการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาและการฝึกภาคปฏิบัติเพื่อยกระดับมาตรฐานผู้ฝึกสอนของไทยเพื่อสร้างผู้ฝึกสอนคุณภาพรองรับการพัฒนานักกีฬาจักรยานไทยสู่มาตรฐานนานาชาติตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสมาคมปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
16: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
17: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องสติสัมปชัญญะโดยพระเทพวชิระเวที
18: เพราะเหตุนั้นผู้มีปัญญามีสติมีธรรมะจะทำอะไรก็ตามในทุกอย่างนั้นเป็นไปในทางที่ชอบเว้นการประกอบในสิ่งที่ผิดจะรู้จักวิธีชำระจิตให้บริสุทธิ์สะอาดและจะเป็นผู้ที่ใช้ปัญญาสามารถเพื่อคุ้มครองตนผู้มีสติมีสัมปชัญญะจะมีปกติสำรวมระวังผู้ที่จะทำอะไรก็ตามสำรวมระวังท่านเรียกว่าอินทรีย์สังวรผู้ไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะท่านเรียกว่าอินทรีย์ผยองผู้ที่มีอินทรีย์ผยองจะเกิดความขนองประมาทเกิดความพินาศเสียหาย
19: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่ กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
20: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
19: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
17: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
21: วันๆเห็นแต่เข้าไปดูข้อมูลเว็บไซต์ anamai.moph.go.th มีข้อมูลอะไรดีๆหรอ
22: ก็ไม่ลองเข้าไปดูเองล่ะโดยเฉพาะหัวข้ออนามัยมีเดียเขาอธิบายเรื่องการดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุดีมากเลยนะ
21: แม่ศึกษาล่วงหน้าขนาดนี้ไม่ยอมแก่ว่างั้นเถอะ
22: อ้าวคนเราก็ต้องเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อให้เป็นผู้สูงวัยคุณภาพและก็ไม่ต้องเป็นภาระของลูก
1: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
23: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
24: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selama

0: Mari belajar bahasa Melayu tempat dalam sesi bahasa kita bersama Acan Mustafa Payo atau Ayoh Pa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Khoi kwam santi suk kwam chamreun kwam berkat kwam praser kwam suk so sia sarok kho khai suk senang linang senang line happy happy jong mi dea chan phu phang ti khorop rak thuk than phop kan pen pracham na khap thuk khuen jupo na na mal le dalai ruai nge bahasa khong rao kap ayoh pa bahasa kita dengan ayoh pa o bojo ya la mi thuk khuen na khap ไม่เกิน10นาทีนะครับต่อครั้งนะฮะความรู้คู่ความสุขดับปะเอลมุงดับปะกษณะเงี้ยความสุขก็คือเพลงเพราะเพลงเพราะลากุสดัสดะเพราะช่างเทคนิคเปิดให้ฟังต้องขอบคุณน้องดีนานะน้องดีนาคืนนี้มาแลนิงมาแลนิงso kentun dua soso sogata soso sogata asu su selai au selain kau selain au au selok kau selok selok selok ni selop na selok selop kena gocoh aji selok don toy.จนสลบโดนต่อยคณะก็จะจนสลบอาจิสลบทุกต่อยจนสลบคณะก็จะหังสลบถ้าเป็นนักมวยนะถ้าเป็นนักมวยถ้าเป็นคนแก่แต่เราแกทัวร์ได้แกทัวร์ช่วงนี้อากาศร้อนเปียพันนะต้องระวังนะเปียพันนะต้องระวังบางคนก็เป็นลมjadi angin jadi pitah เป็นลม jadi angin เป็นลมบางทีเป็นลมจนสลบ jadi angin jadi pitah งั้นสลบอากาศร้อนอุณหภูมิน่ะระวังครับคนแก่โอเคทัวร์จะจักรแต่เว้ยคนแก่ผู้สูงวัยที่จริงเช้าเช้าแดดเช้าเช้ามีประโยชน์แดดเช้าเช้ามีประโยชน์แดดพนักพักกี้พักกี้เถอะชายโยทาวิพักกี้พักกี้ที่เจ็ดที่แปดก็ตุ้ยจุ๊บก็ลับแปะมีประโยชน์ตากแดดยิ้มมองพันนะทำไมกระดูกแข็งแรงว่าวีดูแลกากผู้สูงวัยกระทัวผู้สูงอายุกระทัวผู้สูงอายุสลบคำว่าสลบนะความหมายที่หนึ่งสลบแปลว่าสลบสลบสลบกนโกจอกอาจิสลบถูกต่อยจนสลบตากแดดนานๆเป็นลมจนสลบยิ่งมองพานาฮามอลามัวตุงาฮีดงั้นสลบ jadi pites สลบคำที่สองความหมายที่สองคำว่าสลบสลอก็คือไซคลอนประตูไซคลอนประตูหรือว่าสลักกลอนประตูสลอบิตูสลอบิตูปิดประตูไซคลอนถ้าในเพลงก็ปิดไฟไซคลอนปิดไฟไซคลอนกระเตอะปีสลอบิตูเพลงดังนะLagus da. Pit fire cyclone. Eko mong na non mong yang ngai pit fire cyclone. Mert mong mai hen. Gelak tengok tak nampak deh. Selok kuang mai jis orang ke cyclone. Cyclone pratu. Selok pitu. Pratu ke pitu. Pratu pitu. Jadi kuang mai kai-kai kan. Selok pitu. Cyclone pratu.ว่าสลักกลอนประตูสลักอีตูปิดประตูไซคลอนต้องระวังเดี๋ยวนี้นะ อย่าลืมอย่าลืมนอกที่เดิก่อนนอนตรวจตัวเป็ดสักนอกที่เดิตัวเป็ดสักประตูไซคลอนไหมประตูปิตูสล็อกกระดอกสล็อกปิตูกระดอกสล็อกปิตูปิดประตูไซคลอนอย่าลืมนะครับถ้าไม่ไซคลอนคนเข้าง่ายเวลมาเสือมุดดะเข้าขโมยของง่ายไม่ใส่กลอนไม่ใส่กลอนตัดสลับอีกตัวเข้าง่ายต่อไปคำต่อไปนะครับแสลซื้อแหลภาษาอังกฤษว่าแสลมีสองความหมายเหมือนกันนะสามสี่ความหมายนะแสลนี่เยอะนะแสลคือใส่ลงไปแสลหรือว่าแช่ในน้ำให้จมหรือว่าแสลใส่ลงไปแสลใส่ลงไปแสลใส่ลงไปหรืออาจจะว่าแช่ในน้ำให้จมแสลและอุ้ยขึ้นเลยแช่ให้จมแช่น้ำให้จมว่าแสลของตกในน้ำบางคนก็แสลลงไปรับบางทีก็ว่าเงี้ยแหละก็คือเงี้ยแหละก็ดำน้ำไปรับแสลอันนี้เขาว่าแสลนะความหมายที่หนึ่งแสลใส่ลงไปหรือแช่ในน้ำให้จมแสลกายยูดาแลไอเอาไม้แช่ในน้ำทนไหมเอาไม้แช่ในน้ำสมัยก่อนนะเขาว่าจะกบไม้ให้ง่ายก็ต้องแช่น้ำก่อนแช่น้ำก่อนแสลเอาไม้แช่ในน้ำเอาเมกายุแสลได้เลยไอแสลดาแลไอคนมองไม่เห็นแสลต่อไปความหมายที่สองแสลก็ว่าเว้นแสลสารีวันเว้นวันแสลสารีวันเว้นวันทำรายการบางทีก็วันเว้นวันทำวันหนึ่งไม่ทำวันหนึ่งก็วันเว้นวันแสลสารีอีกคำความหมายหนึ่งแสลสลีสลับกันแสลสลีสลับกันบูดอกตีนอดึงาบูดอกจัตเต้ดูดอกแสลสลีบูดอกตีนอดึงาบูดอกจัตเต้ดูดอกแสลสลีเด็กหญิงกับเด็กชายนั่งสลับกันสลับที่สลับกันชายแถวหนึ่งผู้หญิงแถวสลับกันชายแถวหญิงแถวครับแสลสลีนี่ว่าแสลสลีอีกแสลหนึ่งนะแสลแกนี่เชิญนะแสลแกดูดุเชิญนั่งแสลแกมาสู่เชิญข้าวแสลแกหรื

kisu. Ada berapa selena. Ha, ni yak no na. Mepelai na. Kelanit-kelanit selena. Ingin na selena. Kereng yon hok sup. Menyok selena. Naman kereng. Ha, selena. Naman kereng kong. Naman kereng menyok selena. Ha. Term. ไปใส่น้ำมันเครื่องนะครับอย่าลืมนะครับกี่เดือนครั้งนะเขามีเวลาไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกิจกรรมยาสายนาทุกยาเดือดอันเนาะกี่พันกิโล5,000 กิโลก็เปลี่ยนครั้งหนึ่งตุกัสคาลีลิโมยบูเกลตุกัสคาลีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสายนาต่อไปสแลมกันสแลมแม่นี่ก็คือนอนสมนอนสมเอาเปรียบเทียบชื่อคนสักคนนึงเอาชื่ออะไรดีอ่ะเอาชื่อที่ไม่มีในสวทก็แล้วกันแฟนรายการไม่โกรธนะแต่ตรงกับแฟนรายการชื่อลาวีก็แล้วกันลาวีแล้วลาวีชื่อคนนะชื่อคนผู้ชายลาวีที่เดือดแรงไหมกระโนสักเตะเดียวลาวีนอนสมเพราะป่วยหนักลาวีนอนสมเพราะป่วยหนักลาวีที่เดือดแรงไหมกระโนสักเตะเดียวป่วยหนักสักเตะเดียวเอาคำสุดท้ายสแลคำสุดท้ายสแลกอนี่ระเกะระกะไม่เป็นระเบียบระเกะระกะไม่เป็นระเบียบว่าสแลกโอ้ยสแลกอมาเฮียตุบ้านคนนั้นระเกะระกะไม่เป็นระเบียบพี่ยอลต่อบาเอะสแลกใครวางของระเกะระกะวางของไม่เป็นระเบียบนี่สเลโกอันนี้สเลโกนะเป็นการสุดท้ายสำหรับคืนนี้นะครับทบทวนบ่อยๆนะครับก็จะได้จำอาจะสิกิสมาเลยนะสำหรับคืนนี้จบมาแล้วนี้ทริโมกาเซขอบคุณครับทริโมกาเซขอบคุณครับ

0: Awas Sajala Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: ทุกคนครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
4: การอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนมุ่งสู่เป้าหมายการลดจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ50ภายในปี2573
6: นายเกษตรไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนหน้าสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนร่วมกับประเทศสมาชิกทั่วโลกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ50ภายในปี2573ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG ขององค์การสหประชาชาติโดยมีการหารือถึงแนวทางการบังคับใช้กฎหมายการกำหนดอัตราความเร็วการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการยกระดับมาตรฐานยานพาหนะและการพัฒนาระบบช่วยเหลือหลังเกิดเหตุโดยนายเจเสดได้ร่วมกล่าวถ้อยแถลงเน้นย้ำถึงด่านชุมชนที่เป็นกลไกสำคัญของไทยในการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุในระดับพื้นที่ชนัญชิดาสันทองรายงาน
2: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการถอดนกประหลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อส่งเสริมการเพาะเลี้ยงเป็นสัตว์เศรษฐกิจและต้องติดตามประชากรในธรรมชาติอย่างใกล้ชิด
7: นางสาวลลิดาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอโดยยกเลิกการกำหนดให้นกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อสนับสนุนการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ให้สอดคล้องกับสภาพการปัจจุบันและส่งเสริมการพัฒนาเป็นสัตว์เศรษฐกิจสร้างรายได้ให้ประชาชนดังนี้คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชติดตามสถานภาพและจำนวนประชากรนกในธรรมชาติอย่างใกล้ชิด หากพบประชากรลดลงหรือมีความเสี่ยงต่อการกระจายพันธุ์และการสูญพันธุ์จะต้องนำเรื่องกลับเข้าสู่การพิจารณากำหนดให้นกปอดหัวโขนกลับมาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองอีกครั้งสำหรับการปรับสถานภาพครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์นกปอดหัวโขนได้สะดวกขึ้นช่วยเพิ่มจำนวนประชากรนกจากการเพาะเลี้ยงทดแทนการจับหรือล่าจากธรรมชาติต่อยอดเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้เพาะเลี้ยงอธิการแก้วใสรายงาน
2: กระทรวงสาธารณสุขจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันป้องกันการจมน้ำโลกพร้อมเดินหน้าลดอัตราเสียชีวิตจากการจมน้ำลงร้อยละ35ตามเป้าหมายโลกภายในปี2578
8: นายแพทย์พานุวัฒน์ปานเกตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์วันป้องกันการจมน้ำโลกปีนี้เน้นรณรงค์รวมพลังหยุดยั้งการจมน้ำภายใต้แนวคิดทุกคนมีบทบาทในการป้องกันการจมน้ำสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของไทยและเป้าหมายของยุทธศาสตร์โลกที่มุ่งลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำทั่วโลกลงร้อยละ35ภายในปี2578พร้อมกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการจมน้ำซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาสาธารณสุขสำคัญทั้งในระดับโลกและระดับประเทศจากรายงานสถานการณ์ป้องกันการจมน้ำขององค์การอนามัยโลกพบทั่วโลกเป็นคนจมน้ำเสียชีวิตประมาณ 300,000 คนต่อปีขณะที่ไทยช่วง10ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2559ถึง2568พบผู้เสียชีวิตเฉลี่ยปีละ3,748 คนหรือวันละกว่า10คนแม้ไทยจะสามารถลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำในกลุ่มเด็กเล็กลงได้กว่าร้อยละ50จนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและรุ่มนอุดมพรรายงาน
2: ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ราคาน้ำมันผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอลและดีเซล85สตางค์ต่อลิตรมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.

ความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: Radio Thailand Jala FM 95 MHz.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk Anda.

اقرأ باسم

0: Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนร่วมออกแถลงการแสดงจุดยืนต่อสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
6: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
2: รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนร่วมออกแถลงการแสดงจุดยืนต่อสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเรียกร้องให้หลีกเลี่ยงการเพิ่มความรุนแรงและไม่ขัดขวางการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
7: รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนร่วมออกแถลงการแสดงจุดยืนต่อสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยมีใจความสำคัญคืออาเซียนแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อพัฒนาการของสถานการณ์ที่บั่นทอนความพยายามอย่างต่อเนื่องของผู้ไกล่เกลี่ยรัฐและลดโอกาสในการบรรลุข้อยุติอย่างสันติผ่านการเจรจาและการทูตและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างสูงสุดและหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆที่อาจทำให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นรวมทั้งอาเซียนแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อมาตรการใดๆที่มีลักษณะเลือกปฏิบัติหรือฝ่ายเดียวซึ่งอาจขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อเรือที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซหรือช่องแคบอื่นที่ใช้เพื่อการเดินเรือระหว่างประเทศอันได้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายทะเลหรืออันคลอสอาเซียนยังรับทราบถึงผลกระทบที่เพิ่มจากความตึงเครียดที่เกิดในตะวันออกกลางต่อการค้าความมั่นคงด้านพลังงานและความมั่นคงทางอาหารของภูมิภาคและเสถียรภาพของห่วงโซ่ประทานปัจจัยการผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะปุ๋ยและขอยืนยันถึงพันธะกรณีของทุกประเทศในการแก้ไขความแตกต่างด้วยศักดิ์ศรีวิธีปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: อาสาสมัครทหารพรานถูกยิงได้รับบาดเจ็บระหว่างลาพักในพื้นที่จังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบและติดตามผู้ก่อเหตุ
8: เกิดเหตุอาสาสมัครทหารพรานถูกยิงได้รับบาดเจ็บขณะอยู่ระหว่างลาพักในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลเปาะเซ้งอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาโดยผู้ได้รับบาดเจ็บทราบชื่อคืออาสาสมัครทหารพรานเรืองวิชชูแก้วสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44จากการตรวจสอบในเบื้องต้นทราบว่าขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บเดินออกกำลังกายอยู่บริเวณหน้าบ้านพักได้ยินเสียงปืนจำนวน1นัดก่อนรู้สึกเจ็บบริเวณแขนและพบว่าถูกกระสุนปืนจึงขอความช่วยเหลือจากญาตินำส่งโรงพยาบาลศูนย์ยะลาเพื่อเข้ารับการรักษาโดยแพทย์ให้การดูแลอย่างใกล้ชิดและอาการอยู่ในความดูแลของแพทย์ทั้งนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ระหว่างลาพักที่บ้านภรรยาในจังหวัดยะลาภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้าปิดกั้นพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุเก็บรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมเร่งสืบสวนติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย และเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในขณะที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนหากพบเห็นบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยหรือพบความเคลื่อนไหวผิดปกติในพื้นที่สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าหมายเลข1341หรือแจ้งหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงอัมรันแมหะสวทยลารายงาน
2: รองประธานโอลิมปิกไทยขอให้เร่งออกมาตรการปกป้องนักกีฬาจากการล่วงละเมิดทางเพศ
9: นางสุวรรณาศิลปะอาชารองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าได้รับกรณีร้องเรียนการล่วงละเมิดทางเพศในวงการกีฬาซึ่งทำให้รู้สึกหนักใจและตอกย้ำถึงความจำเป็นในการเร่งปกป้องนักกีฬาโดยเฉพาะนักกีฬาหญิงจากการถูกคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศพร้อมย้ำว่าการล่วงละเมิดทางเพศไม่ควรเป็นสิ่งที่ใครต้องยอมรับหรือเป็นราคาที่นักกีฬาต้องจ่ายเพื่อแลกกับการได้เล่นกีฬาและเดินตามความฝันพร้อมกันนี้ได้ส่งกำลังใจไปยังผู้เสียหายโดยระบุว่าการตัดสินใจออกมาพูดถือเป็นความกล้าหาญและผู้เสียหายไม่ได้ต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวและขอขอบคุณไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวที่จะส่งนักสังคมสงเคราะห์เข้าดูแลให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้เสียหายอย่างทันท่วงทีรวมถึงคณะทำงาน Safeguarding Thailand ที่ร่วมรับเรื่องและให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและหวังว่าในอนาคตสังคมไทยจะไม่ต้องตั้งคำถามว่าจะมีอีกกี่เคสแต่จะก้าวไปสู่สังคมที่ผู้เสียหายได้รับการคุ้มครองผู้กระทำความผิดต้องรับผิดชอบและวงการกีฬาจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนอย่างแท้จริงปุริภัสสอนการรายงาน
2: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
10: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai
12: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh.

وهو العزيز الحكيم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกองทัพบกทำโครงการ1ปี1วุฒิอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
5: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
0: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกองทัพบกทำโครงการ1ปี1วุฒิเปิดโอกาสทหารกองประจำการยกระดับการศึกษาควบคู่กับการปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาติน
6: ายอัครนันท์ กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ากรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกองทัพบกทำโครงการ1ปี1วุฒิภายใต้หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2567เปิดโอกาสให้ทหารกองประจำการที่ยังไม่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานไปพัฒนาตัวเองและยกระดับคุณวุฒิการศึกษาอย่างน้อย1ระดับภายในระยะเวลา1ปีระหว่างปฏิบัติหน้าที่รับราชการทหารถือเป็นนโยบายสำคัญที่มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับกำลังพลของประเทศเพราะการรับราชการทหารไม่ควรเป็นช่วงเวลาที่หยุดการเรียนแต่ควรเป็นช่วงเวลาที่ได้พัฒนาศักยภาพควบคู่ไปด้วยเมื่อปลดประจำการแล้วจะมีทั้งประสบการณ์วินัยและวุฒิการศึกษาที่สามารถต่อยอดสู่การศึกษาที่สูงขึ้นหรือการประกอบอาชีพได้โดยสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแบบออนไซต์ออนไลน์และแบบผสมผสานถือเป็นก้าวสำคัญที่มุ่งระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลผ่านการสร้างโอกาสทางการศึกษาควบคู่กับการปลูกฝังระเบียบวินัยการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคตศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมจัดงานมหกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีเพื่อพัฒนาต้นแบบและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนอยู่ดีจากกฎหมายและนโยบายสู่การปฏิบัติจริง
7: นางพิญญาจำรูนศาสตร์รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่ากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับมูลนิธิคนพิการไทยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงานมหกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีภายใต้แนวคิด From Law to Life Design for All Better Living for Everyone ระหว่างวันที่24ถึง25กรกฎาคมนี้ณอาคารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พัฒนาต้นแบบและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนอยู่ดีจากกฎหมายและนโยบายสู่การปฏิบัติจริงที่มีหลักการเริ่มต้นจากคนพิการใช้ได้คนทุกกลุ่มก็ใช้ได้สังคมที่อยู่ดีเกิดขึ้นได้จากการออกแบบที่เข้าใจถึงความแตกต่างของผู้คนและเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: เว็บไซต์บันลงดอยืนยันแชมป์ฟุตบอลโลกไม่การันตีคว้ารางวัลแต่ว่าจับผลงานตลอดทั้งฤดูกาล
8: เว็บไซต์ทางการของบัลลงดอร์เปิดเผยว่าการคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกไม่ได้เป็นการการันตีว่าจะคว้ารางวัลบัลลงดอร์แต่จะถูกนับเป็นผลงานที่ช่วยให้มีโอกาสคว้ารางวัลนี้สูงขึ้นเนื่องจากผู้ชนะรางวัลจะต้องเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในรอบฤดูกาลไม่ใช่แค่เฉพาะในช่วงฟุตบอลโลกเท่านั้นโดยตั้งแต่ปี1995ที่รางวัลเปิดโอกาสให้นักเตะจากทั่วโลกสามารถคว้ารางวัลนี้ได้มีการแข่งขันฟุตบอลโลกเกิดขึ้นทั้งหมด7ครั้งมีเพียง4จาก7ครั้งที่นักเตะจากทีมแชมป์ฟุตบอลโลกสามารถคว้ารางวัลดังกล่าวในปีเดียวกันได้คือซีดาดีนซีดานในปี1998โรนัลโดนาซาริโอในปี2002ฟาบิโอคันนาวาโรในปี2006และลีโอเนลเมสซี่ในปี2023ซึ่งนับจากผลงานฟุตบอลโลกปี2022และอีก3ครั้งที่เหลือผู้ชนะบัลลงดอร์มาจากนักเตะที่ไม่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกได้แก่ลีโอเนลเมสซี่ในปี2010คริสเตียโนโรนัลโดในปี2014และลูก้าโมดริชในปี2018ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
0: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.

ความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: Radio Thailand Jala FM 95 MHz
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยาลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala. Gelombang yang indah untuk anda.Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music Plus.

Somai sisi yang ketiga, sisi yang terakhir rancangan Music Plus. Nah, peminat, sisi yang terakhir ni kita mai hubung pula deh jaga-jaga wi kita tu Clairon deh ada lagi tiga. Deh peminat deh yang keempat ni yo suruh pilih cari baju deh baju ho prong-prong เนื้อผ้าระบายความร้อนนะบะยอซูชากิกะปอกายบาจูโฮนิปินิปิแลกายบาจูโฮนิปินิปินี่ยอตาตะวีกะปอวิกิโตตุระบายความร้อนมอเลจุกโกแลพมนะได้ tapi kita kena pilih kain baju ho deng ho wa dengan กะปอจากผ้าลินินผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายลายคลื่นแลผ้าแชมเปรอาตาวเดนิมแห่งฤดูร้อนจาฮโยโยตุนนอซิบิวอมเทาเด้กายจินินินี่โยนอปิเลบุวะยาดีบาจูบาจูกะปอบาจูเชิดเสื้อเชิดนอกาตีกายจิงเด้ผ้ายีนตุตุประตูโยนออะปอกิโตตุคโนหลีกเลี่ยงแน่หลีกเลี่ยงบาจูโฮกะตะกะตะแน่กิโตคโนบักกะบาจูโฮบะซะบะซะโปร่งโปรแน่อะตาวบาจูโอเวอร์ไซส์แน่มาโซโลนี่อะโดโฮเดโมโดนิยมปักกะบาจูโอเวอร์ไซส์กายอะปอกายสลัวตุกากิลัวฮะตุแน่บะมินะแน่กากิลัวตุโยคโนอะปอบันบานบะซะบะซะde you know jauh ada panah juga deh pemnak deh patu kita kena pakai baju tak banyak lapis deh pakai baju sodoh lek dale patu lek luar so lagi patu baju jaket so lagi oh panah deh bet tu deh pemnak tu kita kena pilih cahaya ho gapo on on yang ni duk cahaya si kem deh pakai baju cahaya hitam tu you know what we we apa we ko panah deh yo si dam tu you know deng duk kuam ron banyak deh pemnak deh patu yang kelima ni ambil apa air batu toko batu tu mai perkop di apa nadi kita cipecon hok kita tu cara-cara bek ni ni nak nak pelak sikit pemnak deh tapi yo doi pun ได้ผลปัตุกาลุกิโตบาโซปันปันะเดตราตรากาลิเมตโกบาตุนี้มาอีประคบดีนาดีกิโตเดพนะเดไอบาตุกับพอกาจโจแก้วบุกแกกาจโจแก้วกลาตุนะกลาเดปัตุจบุไอโฮอดอความเย็นกิโตมาอีอเมตโตดีนาดีกิโตwinadi kita tu apa bukan winadi kita wi kita tu segar deh peminat dia patu sel leut beriwen khom mue deh tekok kho pap kho sok kho tao kha ni dan lain lain lagi deh nak wak wi tu pada kita tu merasa sejuk patu yang kene ning pakai topi deh pakai topi topi be no topi ho yo apa bulat tu yo boleh tuduh panah dek tu deh. Lepas tu payung, payung kan UV. Kan dek biar kita tu tubik luar moh deh peminat deh. Cara-cara ni ni nak boleh apa pokpong kita jak seng dek deh sebab ho-ho peting tu udara panah deh yo no we kure deh กูแกอุณหภูมิความร้อนโหแสงแดดเดมารีซาปาดีกระเพาะกุเลกิโตเดปัตตุยนอจางโกตะวีกุเลกิโตตัวได้รับอันตรายจากแสงยูวีนะเป็นอย่างนั้นนะนี่จะโกหกวิเลปากาตอปีปายุงกันยูวีปายุงกันยูวีตัวอยู่อัดโดวานยมแบบเดเป็นอย่างนั้นเดกิโตยังไงดูลูปอแน่ปากกาตอปีปากกาบาจูตังเยปานเยลัวปานเย
dan you nak popong piu kita kap seng deh dah pernah dah semua ni ne klit lap jaga-jaga tu bagi kita klai ron dalam musim panah ni pernah dah kering pada peminat semua hodoh dengar rancangnya Music Plus tengok masa ho rancangnya Music Plus dah ni sudah habis dah nah, silap salah kapa karabun minta maaf peminat semua hodoh dengar lepas tu klik lagi dengar sok-sok-sok anak malay deh dalam masa buku 11 sampai buku 12 malay gelombang SM 95 MHz bahasa Melayu tepat dek 24 je atau sawatoyakla deh karabun minta undur lagi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: Radio Thailand Jala FM 95 MHz.
1: ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala. Gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan hiburan lagu kebangsaan.

0: งมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
1: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
0: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
1: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

0: วรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
1: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
0: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
1: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
0: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
2: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา

หารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระหว่างของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน

าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น

0: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต้
1: ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95 MHz ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวทยะลากรมประชาสัมพันธ์

ปลานิลสายน้ำไหลเบตง GI ใหม่จังหวัดยะลาหนุนท่องเที่ยวเชิงอาหารยกระดับเศรษฐกิจชุมชนชายแดนใต้จากสายน้ำใสไหลเย็นกลางขุนเขาแห่งปลายด้ามขวานไทยสู่ความภาคภูมิใจบทใหม่ของจังหวัดยะลาวันนี้ปลานิลสายน้ำไหลเบตงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI อย่างเป็นทางการโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญานับเป็นสินค้า GI รายการล่าสุดของจังหวัดยะลาด้วยระบบการเลี้ยงในสายน้ำธรรมชาติบริสุทธิ์จากเทือกเขาสันกลาคีรีที่ไหลเวียนตลอด24ชั่วโมงทำให้ปลานิลที่นี่เนื้อแน่นรสชาติหวานและปราศจากกลิ่นโคลนผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกรเบตงยกระดับสู่วัตถุดิบพรีเมียมที่เชฟเลือกใช้ไม่ใช่แค่อาหารจานอร่อยแต่คือเรื่องราวของแหล่งกำเนิดคืออัตลักษณ์ของพื้นที่และคือพลังเศรษฐกิจชุมชนปลานิลสายน้ำไหลเบตงสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้จังหวัดกว่า19ล้านบาทต่อปีพร้อมต่อยอดสู่เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักชิมจากทั่วประเทศรวมถึงยกระดับสู่ร้านอาหารระดับ Fine Dining เพื่อพาสินค้า GI ของไทยไปใกล้ถึงเวทีโลกและปลานิลสายน้ำไหลเบตงคือสินค้า GI ลำดับที่6ของจังหวัดยะลาต่อจากกล้วยหินบันังสตาทุเรียนเสด็จน้ำยะลาส้มโชกุนเบตงมังคุดในสายหมอกเบตงไก่เบตงยะลาสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นแผ่นดินชายแดนใต้จากสายน้ำสู่จานอาหารจากชุมชนสู่สายตาโลกปลานิลสายน้ำไหลเบตงอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของยะลาที่พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้ชายแดนใต้เบตงไม่ได้มีดีแค่หมอกและภูเขาแต่ยังมีรสชาติแห่งคุณภาพที่ต้องมาลองด้วยตัวคุณเอง

0: Radio Thailand Dana FM 95 MHz.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073 203 584

0: pejabat pengangkutan darat ataupun konsong Tang Bok wilayah Jala membuka perkhidmatan kos bagi memudahkan semua rakyat yang datang mendapatkan semakan dan pengesahan maklumat pendaftaran kenderaan. Dokumen ini diperlukan sebagai bukti untuk membuat rayuan bagi program pendaftaran kad kebajikan kerajaan ataupun Bad Sewadikan Hengurat tahun 2599. Pihak konsong wilayah Jala mengesahkan bahawa semua pegawai bersedia memberi perkhidmatan dan akan terus melayan semua rakyat sehingga semua urusan selesai. Bagi proses permohonan, orang ramai hanya perlu membawa kad pengenalan ataupun bad pracacun, menunjukkan kad tersebut dan juga mengisi borang permohonan. Selepas itu, pegawai akan menyewa maklumat dalam sistem serta mengeluarkan dokumen maklumat pendaftaran kenderaan yang telah disahkan benar. Dokumen ini boleh digunakan sebagai lampiran untuk membuat rayuan hak penerimaan bantuan di bawah program Kad Kebajikan Kerajaan ataupun Bad Sewadikan Hengurat tahun 2599. Timbalan Menteri Pengangkutan Negara Thai iaitu San Phet Bunyamani ataupun Rata Menteri Cuai Wakan Kesuang Kamanakom Tung ke Padang ke Kampung Makrut Daerah Kokpo Wilayah Patani bagi meninjau perkembangan pelan meningkatkan kecekapan rangkaian jalan raya yang dilaksanakan oleh Jabatan Lebuh Raya ataupun Kuang Thang Luang. Lawatan itu memberi tumpuan kepada projek menaik taraf Lebuh Raya nombor 42 daripada 2 lorong kepada 4 lorong. Projek ini bertujuan menampung pertambahan jumlah kenderaan, meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya serta mengukuhkan sistem logistik di kawasan wilayah sempadan selatan Thai. Setiausaha Agung Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun Lekatikan Song Obata menyambut kunjungan wakil Konsulat Jeneral Negara Thai di Jeddah dan Kedutaan Besar Negara Thai di Riyadh bagi mengadakan perbincangan untuk memperkukuhkan kerjasama ekonomi antara negara Thai dan juga Arab Saudi Arabia. Perbincangan ini memberi tumpuan kepada usaha memperluaskan kerjasama dalam bidang ekonomi, dalam perdagangan, pelaburan serta mengeratkan hubungan baik antara negara Thai dan juga Arab Saudi. Selain itu, kedua-dua pihak turut membincangkan peluang mewujudkan peluang ekonomi baru untuk wilayah Sempadan Selatan melalui jaringan kerjasama antara agensi kerajaan, sektor swasta dan pertubuhan masyarakat sivil dari kedua-dua negara. Gubernur Wilayah Narathi Wat terus laksana dasar kerajaan untuk lindungi rakyat dan membantu ras penipuan. Semua agensi berkaitan berganding bahu mempercepatkan bantuan kepada mangsa yang ditipu dalam urusan perjalanan menunaikan ibadah umrah ke Arab ataupun Saudi, di samping mengambil tindakan undang-undang secara tegas terhadap pihak yang terlibat. Perkembangan terkini, pihak berkuasa berjaya menahan seorang lelaki suspek. Pada masa yang sama, satu jawatan kuasa kos turut ditubuhkan bagi menyelaras bantuan dan mempercepatkan proses pemulihan serta pampasan kepada semua mangsa secara lebih teratur. Kerajaan meneruskan reformasi struktur tarif elektrik bagi sektor isi rumah untuk tempoh tahun 2020 hingga 2030 dengan menetapkan kadar tarif bagi 200 unit pertama penggunaan elektrik tidak melebihi 3 baht seunit. Pada masa yang sama, kelayakan turut diperluaskan kepada penyewa rumah sewa, asrama, apartmen serta pengguna meter elektrik sementara supaya mereka menikmati kadar tarif yang sama seperti kediaman biasa sekaligus membantu mengurangkan kos sara hidup dan meningkatkan keadilan. Selain itu, pemegang kad kebajikan atau pembat sewadikan hengrat yang telah berdaftar dengan pihak utiliti elektrik akan menerima bantuan bin elektrik sehingga 315 baht sebulan bagi setiap isi rumah sekiranya didapati pengusaha mengenakan kad elektrik melebihi kadar yang ditetapkan kerajaan. Penggunaan boleh membuat aduan melalui talian 1507 ataupun 1100 supaya pihak berkuasa berkaitan menjalankan siasatan dan mengambil tindakan mengikut undang-undang. Itulah untuk beberapa berita pun siapa menyebar kepada peminat dalam ruangnya berita sawata. Untuk sekarang itu kita nak rehat sementara, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir dalam ruangnya berita sawata.
1: Planin Sai Nam Lai Betong, GI Mai, Jawa Yala.หนุนท่องเที่ยวเชิงอาหารยกระดับเศรษฐกิจชุมชนชายแดนใต้จากสายน้ำใสไหลเย็นกลางขุนเขาแห่งปลายด้ามขวานไทยสู่ความภาคภูมิใจบทใหม่ของจังหวัดยะลาวันนี้ปลานิลสายน้ำไหลเบตงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI อย่างเป็นทางการโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญานับเป็นสินค้า GI รายการล่าสุดของจังหวัดยะลาด้วยระบบการเลี้ยงในสายน้ำธรรมชาติบริสุทธิ์จากเทือกเขาสันกลาคีรีที่ไหลเวียนตลอด24ชั่วโมงทำให้ปลานิลที่นี่เนื้อแน่นรสชาติหวานและปราศจากกลิ่นโคลนผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกรเบตงยกระดับสู่วัตถุดิบพรีเมียมที่เชฟเลือกใช้ไม่ใช่แค่อาหารจานอร่อยแต่คือเรื่องราวของแหล่งกำเนิดคืออัตลักษณ์ของพื้นที่และคือพลังเศรษฐกิจชุมชนปลานิลสายน้ำไหลเบตงสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้จังหวัดกว่า19ล้านบาทต่อปีพร้อมต่อยอดสู่เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักชิมจากทั่วประเทศรวมถึงยกระดับสู่ร้านอาหารระดับไฟน์ดินนิ่งเพื่อพาสินค้า GI ของไทยไปไกลถึงเวทีโลกและปลานิลสายน้ำไหลเบตงคือสินค้า GI ลำดับที่6ของจังหวัดยะลาต่อจากกล้วยหินบนังสตาทุเรียนเสด็จน้ำยะลาส้มโชกุนเบตงมังคุดในสายหมอกเบตงไก่เบตงยะลาสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นแผ่นดินชายแดนใต้จากสายน้ำสู่จานอาหารจากชุมชนสู่สายตาโลกปลานิลสายน้ำไหลเบตงอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของยะลาที่พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้ชายแดนใต้เบตงไม่ได้มีดีแค่หมอกและภูเขาแต่ยังมีรสชาติแห่งคุณภาพที่ต้องมาลองด้วยตัวคุณเอง
2: สมช.ได้จัดทำนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้พ.ศ. 2568 ถึง 2570 เพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้พ.ศ. 2553 เพื่อเป็นกรอบทิศทางหลักในการแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุมทั้งด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนาโดยผ่านกระบวนการรับฟังความเห็นทั้งส่วนกลางและในพื้นที่มากกว่า25เวทีที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเมื่อวันที่2ตุลาคม2568โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้มีมติเห็นชอบและเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2568 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบด้วยแล้วนโยบายฉบับนี้ได้มีการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมแนวโน้มสถานการณ์และเงื่อนไขสำคัญของปัญหา3ระดับรวมทั้งปัจจัยที่เป็นเงื่อนไขของปัญหาใน6มิติโดยมีวิสัยทัศน์จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าสู่ภาวะปกติที่ปราศจากความรุนแรงได้รับการพัฒนาบนพื้นฐานของความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยมีวัตถุประสงค์และประเด็นนโยบายรวมทั้งสิ้น8วัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับประชาชนและผลักดันให้เกิดการยุติเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยสมบูรณ์ภายในปี2570 2. เพื่อบริหารจัดการความขัดแย้งตามหลักสันติวิธีและขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยสันติสุขภายใต้เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 3. เพื่อพัฒนาการอำนวยความยุติธรรมและการเยียวยาให้เป็นธรรมทั่วถึงและขจัดเงื่อนไขความไม่เป็นธรรม 4. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับในพื้นที่ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และมีมาตรฐานพร้อมกับส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้และต่อยอดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 5. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่บนพื้นฐานของการสร้างโอกาสทางรายได้ให้แก่ประชาชนระดับฐานรากและคำนึงถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6. เพื่อเสริมสร้างสังคมทุกระดับในพื้นที่มีความเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความกลมเกลียวกันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยไม่แบ่งแยก 7. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศให้เกื้อหนุนต่อการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา 8. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้สามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและเตรียมการเปลี่ยนผ่านไปสู่กลไกปกติของราชการและยังมีกลไกการบริหารจัดการ3ระดับคือระดับนโยบายมีกลไกสภาความมั่นคงแห่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในระดับแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติมีกอรมน.และสอบต.รับผิดชอบในมิติด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนาและระดับการปฏิบัติในพื้นที่มีองคาพยพของหน่วยงานต่างๆสุดท้ายนี้จึงมั่นใจได้ว่านโยบายฉบับนี้ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยมุ่งหวังให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อต่อการร่วมมือแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์สมช.กอรมน.สอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนงานอย่างบูรณาการเพื่อให้นโยบายนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงและสร้างสังคมในพื้นที่ให้สงบสุขและยั่งยืนต่อไป
3: สารคดีเชิงข่าวตอนมลายูเดย์แอทยะลากับการส่งเสริมมรดกวัฒนธรรมอาเซียนคุณผู้ฟังครับการส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งมุ่งให้ประชาชนในภูมิภาคอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความหลากหลายอย่างสันติที่จังหวัดยะลาแนวคิดดังกล่าวถูกถ่ายทอดออกมาอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการจัดงานมลายูเดย์แอทยะลากิจกรรมทางวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของผู้คนในคาบสมุทรแหลมมลายูซึ่งเชื่อมโยงประเทศไทยมาเลเซียและอินโดนีเซียสีสันความโดดเด่นของงานมลายูเดย์แอทยะลาเป็นความร่วมมือของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงเครือข่ายความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้านได้แก่มาเลเซียและสาธารณรัฐอินโดนีเซียโดยมีเทศบาลนครยะลาเป็นแม่งานหลักมีความลงตัวที่สอดคล้องกับเป้าหมายของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
4: เทศบาลนครยะลามีนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ส่งเสริมศาสนาศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมให้เด็กเยาวชนประชาชนยอมรับในความหลากหลายทางศาสนาวัฒนธรรมจารีตประเพณีโดยผ่านการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบพร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความสามัคคีความสมานฉันท์และสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน จึงนับเป็นการเปิดประตูอาเซียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันอย่างแท้จริง
3: กิจกรรมภายในงานจัดขึ้นในรูปแบบของการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมสะท้อนวิถีชีวิตของคนในคาบสมุทรแหลมมลายูควบคู่กับการเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมในระดับภูมิภาคนครยะลาจึงถูกผลักดันให้เป็นเมืองแห่งความสมานฉันท์และเป็นพื้นที่สำคัญในการขับเคลื่อนการส่งเสริมมรดกวัฒนธรรมอาเซียนในระดับชุมชนตลอดหลายปีที่ผ่านมางานมลายูเดย์แอทยะลาประสบความสำเร็จจากเป็นที่น่าพอใจด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่สะท้อนให้เห็นว่าการส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมอาเซียนสามารถสร้างความเข้าใจความสามัคคีและการเสริมสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างยั่งยืนการขับเคลื่อนมรดกทางวัฒนธรรมอาเซียนจึงไม่ใช่เป็นเพียงการอนุรักษ์คุณค่าทางวัฒนธรรมแต่เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างสันติในอนาคต

0: ยะลาคือพื้นที่ที่ผู้คนหลากหลายศาสนาและวัฒนธรรมใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินเดียวกันมานานกว่าที่ใครหลายคนจะจดจำที่นี่ประวัติศาสตร์ไม่ใช่เพียงเรื่องในตำราแต่ฝังอยู่ในบ้านตลาดโรงเรียนและความสัมพันธ์ของผู้คนในอดีตยะลาเป็นพื้นที่เชื่อมต่อการค้าและการเดินทางผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมและคนไทยเชื้อสายจีนเข้ามาตั้งถิ่นฐานสร้างบ้านสร้างเมืองประวัติศาสตร์ของยะลาจึงเป็นประวัติศาสตร์รวมไม่ใช่ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในตลาดเมืองยะลาแม่ค้ามุสลิมขายอาหารฮาลาลอยู่ข้างร้านอาหารไทยจีนทุกคนรู้ข้อจำกัดของกันและกันไม่ใช่เพราะกฎหมายแต่เพราะความเข้าใจตลาดจึงเป็นพื้นที่ที่มีความต่างอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ต้องอธิบายมากมายในโรงเรียนเด็กต่างศาสนาเรียนห้องเดียวกันเข้าใจการถือศีลอดการทำกิจกรรมทางศาสนาของเพื่อนขณะที่ชุมชนชนบทเพื่อนบ้านช่วยกันทำสวนกรีดยางงานบุญงานศพงานแต่งไม่เคยถูกแบ่งด้วยศาสนาแต่ถูกเชื่อมด้วยความเป็นเพื่อนบ้านในหลายพื้นที่ของยะลาวัดมัสยิดและศาสนสถานอื่นๆตั้งอยู่ไม่ไกลกันเสียงแห่งความศรัทธาที่แตกต่างไม่ใช่สิ่งรบกวนแต่คือจังหวะชีวิตของชุมชนเดียวกันยะลาอาจจะไม่ใช่พื้นที่ที่ไร้ปัญหาแต่คือพื้นที่ที่ผู้คนพยายามเข้าใจกันผ่านประวัติศาสตร์จริงและการใช้ชีวิตร่วมกันจริงสันติสุขจึงเริ่มต้นจากความเข้าใจพื้นที่ของเราเอง
1: อาหารที่คุณกินนะครับน้ำที่คุณดื่มในวันนี้อาจจะมีไมโครพลาสติกปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติในภาคใต้ทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยเนี่ยมีทั้งเรื่องขยะมีทั้งเรื่องการทำลายทรัพยากรที่สำคัญนะครับของขยะทะเลนะครับก็คือว่าจะมีไมโครพลาสติกนะครับที่กระจายอยู่ค่อนข้างมากจากทั้งการท่องเที่ยวทั้งจากขยะที่ไหลลงไปในน้ำทะเลก็ตามนะครับทั้งหมดนี้จะไปอยู่ในสัตว์น้ำอยู่ในอาหารไมโครพลาสติกจะส่งผลต่อสมองของเด็กได้นะครับรวมถึงผู้ใหญ่ด้วยดังนั้นการที่เราจะปกป้องตัวเองนะครับเราจำเป็นต้องปกป้องทรัพยากรธรรมชาติครับความร่วมมือในวันนี้นะครับทั้งทางวิชาการของจุฬาและสกสวจะจับมือกันกับภาคประชาชนภาคประชาสังคมของสสนะครับในการที่มีเป้าหมายร่วมกันในการที่จะไปปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับทั้งท้องถิ่นและคนในพื้นที่ครับ
2: เช็ครถยังอ่ะ
3: เช็คอะไรเยอะแยะ
4: เช็คทางยัง
3: ก็วิ่งทางเดิมนั่นแหละ
2: เฮ้ยรถเป็นไรอ่ะจอดเด็กไม่อยู่อ่ะ
5: เช็คเถอะก่อนที่มันจะช้าไปให้คิดอีกที
2: เช็ครถเช็คทางยังอ่ะ
6: เดี๋ยวเช็คเลย
7: เช็คแล้วเต็ม
8: เช็ครถเช็คทางเช็คคนสตาร์ทที่ตัวเราเองก่อนออกเดินทางเพื่อให้คุณถึงที่หมายอย่างปลอดภัยกรมการขนส่งทางบก
9: เธอได้ยินข่าวเรื่องนโยบายพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไหมเห็นว่ามีหลายเรื่องที่รัฐกำลังทำอยู
10: ่ได้ยินเหมือนกันค่ะหลักๆเขามุ่งแก้ปัญหาแบบรอบด้านทั้งในเรื่องของความปลอดภัยการพัฒนาอาชีพเศรษฐกิจการศึกษาแล้วก็ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบต่าง
9: ๆดีเลยนะแบบนี้ชาวบ้านก็คงได้รับประโยชน์มากขึ้น
10: ใช่เลยค่ะตอนนี้มีทั้งการพัฒนาพื้นที่ลดความยากจนส่งเสริมผู้ประกอบการสนับสนุนการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมรวมไปถึงใช้สภาสันติสุขตำบลมาช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่ให้ตรงจุดขึ้นด้วยค่ะ
9: ฟังแล้วรู้สึกว่าอนาคตบ้านเรามีความหวังขึ้นมากจริง
10: ๆใช่ค่ะเพราะนโยบายพวกนี้จะสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนในพื้นที่ด้วยมาร่วมกันสร้างจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้น่าอยู่และสงบยั่งยืนไปด้วยกันนะคะ
9: ร่วมรับรู้ร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่มั่นคงและสันติสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต้
11: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
12: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
11: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
13: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Jangan cakap labo atau rugi. Saya hanya mau orang susah ada kerja. Rugi pada saya itu adalah untuk negara. Ini adalah titah Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Serikit tentang projek ladang untuk bantu rakyat sentiasa ada makanan.
6: Menjunjung ingatan penuh hormat terhadap jasa dan kemurahan hati Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Serikit yang tiada tolak bandingnya, jasa baginda kekal tersemat di sanubari rakyat selama-lamanya.
7: ช่วงนี้ระวังกันหน่อยนะคะโรคมือเท้าปากกำลังระบาดในเด็กเล็กโรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่ม Enterovirus พบได้บ่อยในเด็กอายุต่ำกว่า5ปีค่ะเชื้อจะแพร่และติดต่อได้ง่ายมากจากการสัมผัสน้ำมูกน้ำลายอุจจาระของผู้ป่วยหรือแม้แต่ของเล่นก๊อกน้ำราวจับก็เป็นแหล่งสะสมเชื้อได้อาการที่ควรระวังมีไข้ต่ำอ่อนเพลียเจ็บคอเจ็บปากมีตุ่มน้ำใสตามฝ่ามือฝ่าเท้าและในช่องปากถ้าอาการไม่ดีขึ้นต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะแนวทางการป้องกันสำหรับผู้ปกครองสอนเด็กล้างมือบ่อยๆไม่ใช้ของร่วมกันเช่นแก้วน้ำช้อนผ้าเช็ดหน้าหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดถ้าเด็กป่วยให้หยุดเรียนทันทีแนวทางการป้องกันสำหรับโรงเรียนคัดกรองเด็กทุกเช้าก่อนเข้าเรียนจัดเตรียมจุดล้างมือและเจลแอลกอฮอล์ให้เพียงพอแยกเด็กป่วยออกจากเด็กปกติทันทีทำความสะอาดของเล่นและห้องเรียนสม่ำเสมอถ้ามีเด็กป่วยหลายรายควรปิดห้องเรียน1วันเพื่อทำความสะอาดและแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่โรคมือเท้าปากป้องกันได้ไม่ยากช่วยกันดูแลเด็กๆให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสกันนะคะ
14: dan juga peminat dah yang mana kita sudah dengar berita hal-hal apa saja yangmenyebar kepada peminat pendengar kita untuk sekarang itu dan juga masa sudah terakhir yang mana hari ini tu Bu Mita hunur diri dulu dengan lafaz yang mulia ataupun dengan kata-kata hikmat lah nak beri amaran ataupun nak beri sapa kepada peminat itu kata-kata hikmat hari ini tu iaitu katanya ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah iaitu kita apabila kita ada ilmu tetapi kita tak amal ataupun kita tak guna ibaratnya supanya pohon kayu yang tak beri buah ataupun tak beri faedah kepada kita iaitu kata-kata hikmat hari ini tu beri sapa kepada peminat kita semua untuk hari ini tu minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.
15: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
16: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
15: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
17: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
18: Cik, Mak Cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Radio Thailand Jala FM 95 MHz.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวท.ยะลาโทร073 203 584

0: ฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
4: เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจะตรวจสอบจุดเกิดเหตุระเบิดบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าจังหวัดนราธิวาสอย่างละเอียดอีกครั้งเช้าวันนี้เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเมื่อเวลาประมาณ 19:20 นาทีวันนี้เกิดเหตุระเบิดบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าตำบลกะลุบอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสโดยผู้ก่อเหตุดังกล่าวใช้รถยนต์บรรทุกวัตถุระเบิดแสวงเครื่องแล้วเข็นรถให้ไหลเข้าไปภายในสถานีตำรวจก่อนเกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงคนร้ายได้วิ่งขึ้นรถจักรยานยนต์หลบหนีไปส่งผลให้อาคารถูกสะเก็ดระเบิดเสียหายหลายจุดกำแพงรั้วที่ติดกับถนนพังเสียหายทั้งแถบมีซากเศษชิ้นส่วนของระเบิดแสวงเครื่องและซากเศษชิ้นส่วนของรถยนต์เก๋งตกกระจายเกลื่อนบนถนนเจ้าหน้าที่จึงได้เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานถือเป็นโชคดีเหตุการณ์คาร์บอมครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจหน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดได้เข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งสืบสวนติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ได้กั้นพื้นที่ไว้เพื่อเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งช่วงเช้าวันนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดการเป็นฝีมือการกระทำของสมาชิกแนวร่วมกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเพื่อสร้างสถานการณ์ปั่นป่วนให้เกิดขึ้นในพื้นที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกและประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันท้องถิ่นปี2568ใหม่เพื่อคืนความเป็นธรรมให้ผู้สอบผ่านที่แท้จริงคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ได้มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกและประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ใหม่ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและกฎหมายโดยยึดหลักความถูกต้องเสมอภาคและเป็นธรรมประกอบด้วยแก้ไขความคลาดเคลื่อนของคะแนนยึดมั่นตามเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปคุ้มครองผู้สอบผ่านโดยสุจริตทั้งนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่ระหว่างตรวจสอบคะแนนและจัดเรียงลำดับบัญชีใหม่ตามคะแนนที่แท้จริงของผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้สอบแข่งขันได้ทั้งหมดเพื่อให้เกิดความรอบคอบถูกต้องและเป็นธรรมกับผู้สอบแข่งขันที่ผ่านเกณฑ์คะแนนที่แท้จริงโดยสุจริตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเตือนผู้กู้ยืมเงินค้างชำระระวังมิจฉาชีพแอบอ้างทวงหนี้พร้อมย้ำไม่มีนโยบายให้โอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคล
5: นางอัญชลีภูริวิทย์วัฒนารองผู้จัดการและรักษาการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ได้แจ้งเตือนผู้กู้ยืมเงินที่ค้างชำระหนี้ให้เพิ่มความระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้รับมอบอำนาจจากกยศ.ในการติดต่อทวงถามหนี้

0: ขอให้ผู้กู้ยืมตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดก่อนการชำระเงินทุกครั้งและห้ามหลงเชื่อการติดต่อที่เร่งรัดให้โอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลหรือการขอข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านและรหัสยืนยันหรือ OTP ผ่านทางโทรศัพท์หรือสื่อสังคมออนไลน์โดยเด็ดขาดเนื่องจากกยศ.ไม่มีนโยบายในลักษณะดังกล่าวทางนี้กยศ.แนะนำให้ผู้กู้ยืมตรวจสอบยอดหนี้และดำเนินการชำระเงินผ่านช่องทางที่เป็นทางการเท่านั้นเช่นการสแกน QR code ผ่านโมบายแบงกิ้งของทุกธนาคารเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาหากประชาชนมีข้อสงสัยหรือไม่มั่นใจในการติดต่อทวงถามหนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันความถูกต้องได้ที่กยศ. Call Center โทรศัพท์020164888หรือผ่านทางไลน์บัญชีทางการของกยศ.ปฏิพลสัทธรมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ

ข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้รายการข่าวยามเช้าเราพบกันวันพุธที่22กรกฎาคม2569วันนี้ขึ้น8ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะ
1: วันนี้ค่ะเราสองคนนะคะดิฉันเชยนันแก้วกล่ำค่ะ
0: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสามติสกุลนะคะมาพบกันในวันพุธค่ะกลางสัปดาห์แล้วนะคะวันนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามได้ค่ะทางหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM ค่ะรับฟังได้ที่ AM 819และ891กิโลเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็ยังมีช่องทางออนไลน์ Facebook Live นะคะไลฟ์สดขณะนี้ทางเพจข่าวยามเช้าวันนี้เรามากับทีมงานนะคะคุณสายชนีสังและคุณสุวิทย์สมนัสควบคุมเสียงค่ะส่วนทีม Facebook Live วันนี้เป็นทีม New Media ค่ะ
1: ค่ะนิวมีเดียก็สามหนุ่มสามมุม
0: ค่ะ
1: นะคุณเดชาธรชัยโสดาว่าที่ร้อยตีคุณอากรสิงห์พิทักษ์คุณอัคเดชคำพีระขอบคุณด้วยค่ะ
0: ค่ะวันนี้ใครเข้ามาแล้วนะคะในข่าวยามเช้าไลฟ์สดแล้วนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะร่วมจัดรายการไปกับเราเช้านี้ซึ่งมีข่าวสารมากมายเลยนะคะที่จะมาอัปเดตกันค่ะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดใจนะคะข้อใจไม่ใช่ข้อใจในทางบ้านต่อๆกบอบอบนะคะคุณณรงค์นะคะคุณอเนกเข้ามาแล้วค่ะคุณโก้แล้วก็คุณลุงนะบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าอยู่ที่บางปะกงคุณสมพรคุณนวาคุณคณาวุฒินะคะคุณกิตติมาหลายๆท่านที่เข้ามานะคะก็ทักทายกันได้ค่ะกดไลค์กดแชร์รัวๆไปเลยนะคะเช้านี้มาเริ่มกันที่ข่าวพยากรณ์อากาศค่ะคุณแอลคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: สำหรับพยากรณ์อากาศค่ะอัปเดตเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาประเทศไทยค่ะจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยที่มีกำลังแรงขึ้นเป็นกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือค่ะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกที่มีแนวโน้มจะทวีความแรงขึ้นเป็นพายุดิเพรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงวันที่24-25กรกฎาคม2569ค่ะ
0: ค่ะช่วงนี้ก็อาจจะต้องดูแลสุขภาพแล้วก็ระมัดระวังเรื่องการเดินทางเนื่องจากว่าฝนยังมีต่อเนื่องนะคะมาดูกันหน่อยค่ะวันนี้ฝนเยอะกว่าเมื่อวานแล้วก็อีก2วันที่ผ่านมาด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยฝนเริ่มมาเยอะแล้วภาคเหนือ 60% ค่ะภาคอีสานก็ 60% นะคะมาดูที่ภาคตะวันออกเมืองผลไม้ของเรานะคะวันนี้ 60% ค่ะไปดูกันที่ภาคกลาง 40% นะคะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยส่วนภาคใต้ค่ะฝั่งอ่าวไทยฝนตกแค่ประมาณ 30% เท่านั้นส่วนอันดามันค่ะฝนประมาณ 40% เพราะฉะนั้นใครที่จะเดินเรือก็อาจจะเพิ่มความระมัดระวังหรือว่าเรือเล็กนะคะก็อาจจะงดออกจากฝั่งก่อนค่ะถ้าคลื่นลมแรงนะคะเนื่องจากว่าทะเลอันดามันนั้นคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรส่วนอ่าวไทยเช่นกันค่ะ 1-2 เมตรเช่นกันค่ะ
1: ค่ะเช้านี้น้ำมันขึ้นนะคะก็เมื่อวานนี้ก็มีการประกาศปรับราคาน้ำมันในกลุ่มของเบนซินแก๊สโซฮอล์และรวมถึงดีเซลด้วย85สตางค์ต่อลิตรนะคะก็มีผลเช้านี้22กรกฎาคม2569เมื่อเวลา5นาฬิกาที่ผ่านมาแล้วเมื่อวานนี้ก็ถึงว่านะปั๊มน้ำมันโอ้โหคนเยอะมาก
0: ทำไมฉันซื้อหวยไม่ถูกเนี่ยแล้วฉันก็คิดอยู่นะว่าเอ๊ะจะไปเติมน้ำมันดีไหมคุณแอลแต่ว่าปรากฏว่ากว่าจะเสร็จงานเนี่ยก็ 2-3 ทุ่มแล้วปรากฏว่าตื่นเช้ามาคุณแอลกระซิบบอกว่าน้ำมันขึ้นพลาดไปแต่ไม่เป็นไรยังไงก็ต้องเดินหน้าต่อไปเนาะ
1: ใช่ค่ะ85สตางค์ต่อลิตรนะคะเช้านี
0: ้ค่ะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะคุณสุกัญญาก็มีในเรื่องของการเห็นชอบมีการเสนอในแต่ละกระทรวงเนี่ยก็เสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ยังมีเรื่องที่สำคัญแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนด้วยเช่นกันนะคะมาถึงในส่วนของที่มติที่ประชุมคณะ ะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้21กรกฎาคม2569ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจลาเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบวชชีพรหมะโพธิและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณที่ดินแดนพุทธภูมิประเทศอินเดียและที่ประเทศเนปาลค่ะระหว่างวันที่7ถึง19สิงหาคม2569โดยไม่ถือเป็นวันลาค่ะ
0: ค่ะส่วนภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะอย่างที่ทราบกันว่าท่านได้เดินทางไปที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะไปหารือเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะคะแล้วก็หลายๆเรื่องด้วยค่ะล่าสุดนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการสั่งทุกหน่วยงานเดินหน้าขับเคลื่อนผลหารือไทยจีนเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการผลักดัน15ข้อตกลงสู่การปฏิบัติด้วยค่ะซึ่งทางด้านของรองท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณรัชดาธนาดิเรกนะคะท่านก็บอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้แจ้งผลการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อที่ประชุมครม.นะคะโดยการหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและก็นายหลีเฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะก็ประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรมค่ะทั้งสองฝ่ายยืนยันนะคะว่าจะยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านไทยจีนแล้วก็ครอบคลุมด้านโครงสร้างพื้นฐานรวมไปถึงเทคโนโลยีการค้าการลงทุนแม้แต่ความมั่นคงด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็ยังมีที่สำคัญนะคะการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติแล้วก็ยังมีการท่องเที่ยวการอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI แล้วก็ยานยนต์ไฟฟ้านะคะการเยือนครั้งนี้เนี่ยท่านนายกบอกว่ายังมีการลงนามความตกลงก็คือ MOU นี่แหละค่ะรวมทั้งหมดเนี่ย15ฉบับด้วยกันครอบคลุมความร่วมมือด้านการศึกษาการวิจัย AI การพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมการสำรวจอวกาศแล้วก็ยังมีการส่งออกสัตว์น้ำการบริหารจัดการน้ำการสาธารณสุขแล้วก็สาขาสำคัญอื่นๆอีกมากมายค่ะพร้อมนี้นะคะก็ได้มีการหารือกับผู้ประกอบการชั้นนำของจีนด้วยค่ะแล้วก็เชิญชวนนะคะให้เข้ามาลงทุนในไทยโดยเฉพาะเรื่องของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีพวก data center อะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าพวก cloud พวก AI นะคะแล้วก็การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็อุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อที่จะเสริมศักยภาพเศรษฐกิจไทยในระยะยาวต่อไปค่ะท่านนายกรัฐมนตรีย้ำเลยนะคะว่าอยากจะให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องนะคะโดยเฉพาะกระทรวงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการขึ้นมานั่นก็คือการทำเป็นแอคชั่นแผนขึ้นมาค่ะซึ่งต้องแยกเป็นแต่ละด้านด้วยนะคะพร้อมกับกำหนดกรอบระยะเวลาให้ชัดเจนเพื่อที่จะผลักดันสู่การปฏิบัติงานให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการรายงานความคืบหน้าต่อคณะรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะเพื่อที่จะขับเคลื่อนผลการหารือในครั้งนี้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ให้เร็วที่สุดค่ะ
1: ค่ะในส่วนของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้อย่างที่เราได้นำเรียนกันไปก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อสักครู่นี
0: ้
1: ที่พี่กบได้นำเรียนท่านผู้ฟังไปก็เป็นในส่วนของในที่ประชุมก่อนการประชุมท่านก็ได้มีการเปิดเผยในเรื่องของการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนกันแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนก็กำลังติดตามกันอยู่เรื่องของการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเมื่อวานนี้เราก็มีการนำเสนอในส่วนของทางกรมการขนส่งทางบกที่เกี่ยวกับรถยนต์ในส่วนการครอบครองของรถทั้งรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ซึ่งเมื่อวานนี้เราก็นำเสนอในส่วนของกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปดูข้อมูลในการครอบครองรถเนี่ยอายุของรถเนี่ยจะต้องถ้าเกิดว่าอายุรถน้อยๆก็ต้องดูไปเดี๋ยวเขาก็จะมากำหนดอีกทีหนึ่งว่าแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาครอบครองรถรถก็คืออายุ10กว่าปีขึ้น15ปีขึ้นถือว่าเป็นรถเก่าตรงนี้จะมีการปรับเกณฑ์กันอย่างไรนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ทบทวนหลักเกณฑ์ค่ะสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายหลังที่มีการประกาศผลอาการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2500 1969โดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็ระบุนะคะว่าจากเสียงสะท้อนของประชาชนเนี่ยก็คือพบว่ายังมีผู้เดือดร้อนเป็นจำนวนหนึ่งที่ไม่ผ่านการคัดกรองทั้งที่ยังมีความเดือดร้อนและมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากทางภาครัฐอย่างเช่นผู้ที่มีชื่อครอบครองรถเก่านะคะที่มีสภาพใช้งานแล้วแต่ก็คือเป็นสภาพที่หมดสภาพเรื่องของการใช้งานแล้วแต่ยังมีข้อมูลค้างอยู่ในทะเบียนหรือผู้ที่กำลังศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งหลักเกณฑ์ปัจจุบันยังไม่สะท้อนถึงภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงท่านนายกรัฐมนตรีท่านย้ำนะคะว่าประชาชนไม่ควรเป็นฝ่ายวิ่งเข้าหารัฐหรือว่ารอการอุทธรณ์แต่หน่วยงานของรัฐเนี่ยต้องเป็นฝ่ายเข้าหาประชาชนลงพื้นที่ไปค้นหาไปรับฟังไปแก้ไขปัญหาในเชิงรุกให้แก่พี่น้องประชาชนเพื่อไม่ให้ผู้ที่สมควรได้รับการช่วยเหลือต้องหลุดออกจากระบบอันนี้ท่านบอกอย่างนี้เลยนะคะพร้อมมอบหมายให้กับทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยบูรณาการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดให้ลงให้หน่วยงานเนี่ยลงพื้นที่ไปเลยไปเร่งสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คัดกรองแต่ยังมีเหตุอันควรได้รับการช่วยเหลืออยู่ให้ส่งข้อมูลให้กับทางกระทรวงการคลังพิจารณาโดยเร็วที่สุดกรมการขนส่งทางบกก็ต้องเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลเรื่องของทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบันพร้อมลดภาระให้แก่ประชาชนในการจำหน่ายทะเบียนหรือว่ายกเลิกทะเบียนรถที่หมดสภาพแล้วก็ต้องเร่งที่จะเสนอการแก้ไขกฎหมายหรือว่าระเบียบที่เป็นอุปสรรคค่ะในส่วนของทางกระทรวงการคลังเองท่านก็ให้เร่งทบทวนเกณฑ์เรื่องการคัดกรองผู้มีสิทธิ์ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสภาพความเดือดร้อนในปัจจุบันด้วยให้ไปตรวจสอบหลักเกณฑ์ค่ะที่อาจทำให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์เนี่ยหลุดออกจากระบบและเสนอแนวทางปรับปรุงต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็วที่สุดนะคะในช่วงเดี๋ยวติดตามสัปดาห์หน้าในส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีอังคารหน้าว่าในเรื่องของการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะว่าในช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงของการให้พี่น้องประชาชนไปยื่นอุทธรณ์กันอยู
0: ่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ส่วนทางด้านของกรมการปกครองนะคะก็ได้มีการประชุมขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในปี2569นี้ได้มีการสั่งการหน่วยงานท้องถิ่นลงพื้นที่ไปแล้วนะคะไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางแล้วก็มีการยืนยันตัวตนด้วยแล้วก็ต้องมีการทบทวนสิทธิ์ค่ะซึ่งทางด้านของขออภัยค่ะทางด้านของนายริชาโคสาศิวิไลนะคะอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยท่านก็ได้เป็นประธานในการประชุมร่วมกับปลัดจังหวัดแล้วก็นายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะแล้วก็กรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยาด้วยค่ะเพื่อเร่งขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐโดยบอกว่าจากผู้ที่ลงทะเบียนทั้งหมดเนี่ยกว่า 18.8 ล้านคนปรากฏว่าผู้ที่ผ่านเกณฑ์เนี่ยประมาณ9ล้านกว่าคนเท่านั้นเอง9ล้าน5แสนคนแล้วก็ไม่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นเนี่ยประมาณ9ล้าน3แสนคนก็ประมาณสักครึ่งๆได้นะคะแล้วก็กรมการปกครองก็เลยมอบหมายให้ทุกอำเภอเนี่ยแล้วก็สำนักงานเขตจัดตั้งศูนย์ประสานงาน One Stop Service ค่ะพร้อมกับสั่งการให้นายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เฉพาะกิจลงพื้นที่เชิงรุกค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็ยืนยันตัวตนค่ะแล้วก็การรับเรื่องขอทบทวนสิทธินั้นสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางโดยประชาชนเนี่ยสามารถไปตรวจสอบสิทธิ์ได้ผ่าน4ช่องทางด้วยกันค่ะย้ำกันหน่อยนะคะ4ช่องทางนี้จะมีแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วก็ตามด้วยแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการและธนาคารของรัฐ5แห่งค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็จะมีผู้รับสิทธิ์เป็น2กลุ่มจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มแบบนี้ค่ะกลุ่มแรกผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยรายเดิมไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่นะย้ำนะคะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งแรกแห่งรัฐรายเดิมไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่หากต้องการยกเว้นค่าน้ำค่าไฟต้องลงทะเบียนเพิ่มเติมนะคะนี่คือกลุ่มแรกส่วนกลุ่มที่2ผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่ต้องยืนยันตัวตนภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ก็สามารถไปยื่นทบทวนสิทธิ์ก็คือไปยื่นอุทธรณ์ได้ผ่านช่องทางที่ได้บอกไว้นะคะทั้งหมดเนี่ย4ช่องทางก็จะมีแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการและธนาคารของรัฐ5แห่งค่ะซึ่งจะต้องทบทวนสิทธิ์ผ่านช่องทางนี้ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ก็คือภายในสิ้นเดือนนี้โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะคอยอำนวยความสะดวกแล้วก็ประสานหน่วยงานตรวจสอบสิทธิ์อย่างใกล้ชิดค่ะกรมการปกครองก็ได้ส่งข้อมูลผู้ลงทะเบียนแยกตามจังหวัดตามอำเภอแล้วก็แยกตามตำบลด้วยเพื่อที่จะใช้วิเคราะห์แล้วก็วางแผนลงทะเบียนพื้นที่ติดตามกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรง จุดค่ะแล้วก็มีการกำชับให้ทุกพื้นที่นั้นติดตามข้อร้องเรียนด้วยแล้วก็เร่งสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องตามข้อห่วงใยนะคะของท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนั่นเองค่ะที่กำชับให้ดูแลกลุ่มเปราะบางผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงให้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะ
1: ค่ะเอามาดูที่เกี่ยวกับเรื่องของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรายังอยู่นะที่ตรงนี้มีอีกหนึ่งประเด็นในส่วนของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพราะว่า มีผู้ที่เขาได้โควต้าเป็นผู้จัดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเขาก็คือปรากฏว่าไม่เป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์เพราะว่ามีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีตรงนี้แหละ ตรงนี้นะคะซึ่งทางพันโทหนุนสันสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลท่านพูดถึงเรื่องนี้นะคะว่าจากกรณีมีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยปี2569ก็คือจากเหตุที่มีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีเนื่องจากถูกลูกหลานหรือว่าคนที่รู้จักนำชื่อไปสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยเจ้าของชื่อไม่ได้รับเงินตอบแทนเนี่ยนะคะตรงนี้แล้วก็มีเอกสารที่เกี่ยวกับการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ไม่ได้อยู่กับตัวเองด้วยทำให้ไม่สามารถยกเลิกการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายได้นะคะทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้กับตัวแทนที่จำหน่ายซึ่งก็ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เดิมหากมีความประสงค์ค่ะต้องการเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปสามารถแจ้งความประสงค์ไปในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อที่จะขอยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายได้นะคะผ่านช่องทางการติดต่อของศูนย์ GLO Call Center เบอร์โทรศัพท์ค่ะจดเลยนะ02-528-9999ในวันและเวลาทำการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ฝากมาบอกพี่น้องประชาชนนะว่าพร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินงานให้แก่พี่น้องประชาชนเข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีทางเลือกในการสร้างรายได้ที่เพียงพอและได้รับสวัสดิการได้อย่างเหมาะสมด้วยทุกท่านนะคะ
0: มาอีกเรื่องหนึ่งค่ะใครที่ยืมกู้ยืมเงินกยศ.นะคะก็ออกมาเตือนกันหน่อยค่ะเพราะว่าเราต้องชำระหนี้นะเป็นหนี้ต้องชำระหนี้ค่ะเพราะว่าคนที่ผู้ที่กู้ยืมเงินที่ค้างชำระหนี้เนี่ยต้องเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งที่เราจะต้องย้ำเตือนกันก็คือเรื่องของมิจฉาชีพตอนนี้เนี่ยมิจฉาชีพระบาดเยอะไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนที่รัฐบาลออกมาตรการที่จะมาดูแลอะไรเยียวยาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมิจฉาชีพเขาจะมาในช่วงนั้นแหละค่ะกองทุนเงินกู้ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่าคยศ.เนี่ยก็ออกมาเตือนค่ะว่าใครที่เป็นผู้กู้ยืมเงินค้างชำระให้ระวังมิจฉาชีพจะมีการแอบอ้างทวงหนี้ย้ำว่าคยศ.เนี่ยไม่มีนโยบายให้โอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวนะหรือบัญชีส่วนบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีตอนนี้นะคะมีการระบาดด้วยทางด้านของคุณอัญชลีภูริวิทย์วัฒนานะคะรองผู้จัดการและรักษาการแทนผู้จัดการกองทุนให้กู้เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.นะคะแจ้งเตือนผู้กู้ยืมให้ชำระเงินเนี่ยต้องชำระให้ถูกต้องใครที่ค้างชำระให้เพิ่มความระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่มีการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้รับมอบอำนาจจากกยศ.ไปติดต่อทวงหนี้ถามหนี้โดยขอให้ผู้กู้ยืมเนี่ยตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดก่อนที่จะชำระเงินทุกครั้งค่ะและถ้าหากว่าอาจจะไม่มั่นใจเช็คไปที่กยศ.ดีที่สุดนะคะแล้วก็ต้องระวังนะคะห้ามหลงเชื่อการติดต่อที่เร่งรัดให้เราเนี่ยรีบโอนเงินโดยเฉพาะโอนเข้าบัญชีส่วนตัวส่วนบุคคลนี่แหละค่ะหรือขอข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านหรือว่ารหัสยืนยัน OTP ทางโทรศัพท์หรือว่าสื่อสังคมออนไลน์โดยเด็ดขาดค่ะเนื่องจากกยศ.นั้นไม่มีนโยบายดังนี้นะคะดังกล่าวนี้เพราะฉะนั้นนะคะกยศ.แนะนำให้ใครที่กู้ยืมเนี่ยตรวจสอบยอดหนี้ก่อนแล้วก็ดำเนินการชำระเงินผ่านช่องทางที่ทางกยศ.กำหนดไว้เท่านั้นค่ะอย่างเช่นใครสะดวกสแกน QR code ก็ไปสแกนได้ผ่านโมบายแบงกิ้งทุกธนาคารเลยค่ะหรือจะไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาได้เลยค่ะซึ่งถ้าหากว่าใครมีข้อสงสัยหรือว่าไม่มั่นใจในการติดต่อทวงหนี้เนี่ยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะเพื่อจะได้เช็คความถูกต้องที่ถูกต้องนะคะที่กยศ. Call Center 02-016-4888ค่ะผ่านทาง LINE บัญชีของกยศ. เท่านั้นค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้ต้องบอกพี่น้องประชาชนนำเรียนนะคะว่าเรื่องของมิจฉาชีพออกก็มาในทุกรูปแบบแฝงมาในทุกรูปแบบก็เรียกว่ามีอะไรตรงไหนเนี่ยเล็กๆน้อยๆเขาเข้าถึงข้อมูลนี่มาแบบนี้แล้วเป็นช่วงนี้เนี่ยก็คือเดือนกรกฎาคมของทุกปีตั้งแต่5กรกฎาคมเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการชำระเรื่องของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของบุคคลที่ถึงกำหนดระยะเวลาที่จะชำระในทุกๆปีมิจฉาชีพก็ยังเข้ามาแฝงตัวที่เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ก็ฝากด้วยนะฝากให้ระวังด้วยในส่วนของมิจฉาชีพตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะเพราะว่าตีคล้องร้องข่าวคุณบุญมาสีมาศวันนี้โอเตรียมต้องบอกว่าเตรียมข่าวสารที่จะนำเสนอให้แก่พี่น้องประชาชนมาเป็นแพ็คใหญ่เลยนะสำหรับวันนี้ไปติดตามรับฟังกันค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับข่าวยามเช้าได้ใหม่ในช่วงหน้าค่ะ
0: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
8: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาสีมาศเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นรัฐบาลได้เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ซึ่งประกอบไปด้วยพิธีทางศาสนาพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เวลา 7:00 นในวันอังคารที่28กรกฎาคม2569โดยในส่วนกลางนั้นจัดพิธีณท้องสนามหลวงพระสงฆ์จำนวน175รูปและจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดนั้นก็จัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมของแต่ละจังหวัดส่วนในต่างประเทศก็สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลจะพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมกันต่อไปและทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลก็ขอเชิญชวนภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติในเดือนกรกฎาคม2569ตามความเหมาะสมและเชิญชวนจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยเครื่องราชสักการะจัดตกแต่งสถานที่ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธยวปรและประดับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่กำหนดระหว่างวันที่1ถึง31กรกฎาคม2569จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลพร้อมนำเสนอภาพพระราชการณียกิจเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของหน่วยงานและจัดการลงนามถวายพระพรชัยมงคลณสถานที่หรือทางเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยดำเนินการระหว่างวันที่15ถึง31กรกฎาคม2569แล้วในการนี้ทางรัฐบาลก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนแล้วครับร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569และขอให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าวด้วยครับพี่น้องและนอกจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้หารือสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐย้ำการปราบอาชญากรรมข้ามชาติเป็นวาระแห่งชาติครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐหรือที่เรารู้จักตัวย่อภาษาอังกฤษกันว่า FBI นี่แหละครับได้เข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสะท้อนถึงความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างกันในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทั้งเรื่องยาเสพติดการฆ่ามนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบปรามสแกมเมอร์และอาชญากรรมออนไลน์ที่ผ่านมานั้นรัฐบาลไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีความร่วมมือกับทาง FBI อย่างเหนียวแน่นกันอยู่แล้วและในเดือนนี้ยังเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนานานาชาติในการปราบปรามสแกมเมอร์ก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทั่วโลกและครับกว่า100ประเทศเข้าร่วมการประชุมและประเทศไทยก็ย้ำแหละครับว่าการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติถือเป็นวาระแห่งชาตินั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นในการประชุมคณะรัฐมนตรีกันบ้างมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันไปตามกันหน่อยครับนายกรัฐมนตรีก็ย้ำข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยให้เร่งขับเคลื่อนผลหารือไทยจีนสู่การปฏิบัติโดยมอบทางกระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องไปเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า action plan นั่นแหละครับพร้อมกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนเพื่อขับเคลื่อนผลการหารือและ MOU 15ฉบับด้วยกันให้เกิดผลสำเร็จโดยเร็วที่สุดแล้วครับและนอกจากนี้ให้ทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ปล่อยผู้สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบอันนี้ไม่ได้นะครับ แล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่ไปเร่งสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองแต่ยังมีเหตุอันควรให้ได้รับความช่วยเหลือและก็ส่งข้อมูลให้ทางกระทรวงการคลังพิจารณาด้วยทั้งยังมอบไปยังกรมการขนส่งทางบกกันด้วยครับบอกว่ากรมการขนส่งทางบกนั้นให้เร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนรถให้มันเป็นปัจจุบันด้วยพร้อมเสนอแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่มันเป็นอุปสรรคและก็มอบทางกระทรวงการคลังอีกหนึ่งกระทรวงบอกว่ากระทรวงการคลังให้ไปทบทวนซิในเรื่องของหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสภาพความเดือดร้อนในปัจจุบันพร้อมทั้งให้นำเสนอแนวทางในการปรับปรุงมาสู่คณะรัฐมนตรีโดยเร็วที่สุดอย่าช้าโดยเด็ดขาดครับพี่น้องไปกันที่เรื่องการสั่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยนายกรัฐมนตรีนี่แหละครับเป็นผู้สั่งให้ทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเร่งค้นหาผู้เดือดร้อนเชิงรุกไม่ปล่อยให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบโดยเด็ดขาดนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีบอกว่าให้มีการทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายหลังประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569โดยระบุนะครับว่าจากเสียงสะท้อนของประชาชนก็พบและครับว่ายังมีผู้เดือดร้อนจำนวนหนึ่งไม่ผ่านการคัดกรองทั้งที่ยังมีความเดือดร้อนและก็มีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างเช่นผู้ที่มีชื่อครอบครองรถเก่าที่หมดสภาพใช้งานแล้วแต่ยังมีข้อมูลค้างในระบบทะเบียนหรือผู้ที่กำลังศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งหลักเกณฑ์ปัจจุบันยังไม่สะท้อนสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนนั่นเองครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำอีกว่าประชาชนไม่ควรเป็นฝ่ายวิ่งเข้าหาภาครัฐหรือเป็นฝ่ายวิ่งเข้ามาขอความช่วยเหลือจากภาครัฐหรือรอการอุทธรณ์อันนี้ไม่ได้แต่ว่าหน่วยงานภาครัฐเองนั่นแหละที่จะต้องเป็นฝ่ายวิ่งเข้าไปหาพี่น้องประชาชนลงพื้นที่ค้นหารับฟังแล้วก็แก้ไขปัญหาเชิงรุกกันด้วยเพื่อไม่ให้ผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือต้องหลุดจากระบบนั่นเองครับพร้อมทั้งได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่ไปเร่งสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองแต่ว่ายังมีเหตุอันควรให้ได้รับความช่วยเหลือและส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยเร็วที่สุดแล้วครับอย่าช้าเด็ดขาดในเรื่องนี้เพราะว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมันรอช้าไม่ได้โดยเด็ดขาดส่วนทางด้านกรมการขนส่งทางบกแล้วว่ายังไงทางด้านกรมการขนส่งทางบกเขาบอกว่าจะเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบันพร้อมลดภาระพี่น้องประชาชนในการจำหน่ายทะเบียนหรือยกเลิกทะเบียนรถที่หมดสภาพแล้วและก็เร่งเสนอแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เป็นอุปสรรคกันต่อไปครับในส่วนกระทรวงการคลังเราว่ายังไงกระทรวงการคลังก็ออกมาบอกเหมือนกันบอกว่าก็เร่งทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสภาพความเดือดร้อนในปัจจุบันของพี่น้องประชาชนแล้วยังขอให้มีการตรวจสอบหลักเกณฑ์ที่อาจทำให้ผู้สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบไปและก็ขอให้เสนอแนวทางปรับปรุงกลับมาให้คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาโดยเร็วที่สุดและครับพี่น้องต่อเนื่องกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยกระทรวงการคลังก็ตอบรับและครับบอกว่าเร่งช่วยเหลือผู้ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ถูกแอบอ้างชื่อจัดตั้งบริษัทและซื้อขายหุ้นยืนยันว่ารัฐบาลดูแลพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจริงๆเท่านั้นครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ชี้แจงถึงการปรับทบทวนเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าหัวใจสำคัญของโครงการนั่นคือการมุ่งช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงเท่านั้นหลังจากที่ไม่ได้ทบทวนสิทธิ์กลุ่มผู้ถือบัตรเดิมกว่า13ล้านคนมานาน 4-5 ปีกันแล้วจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องปัญหาผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่ได้ยากจนจริงคือ ได้รับสิทธิ์แต่ไม่ใช่คนจนจริงๆนั่นเองแหละครับซึ่งการรื้อระบบคัดกรองใหม่ในครั้งนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการดึงกลุ่มคนยากจนจริงๆหน้าใหม่ที่ไม่เคยอยู่ในระบบเข้ามาได้ถึง 2.3 ล้านคนหรือ 2.3 ล้านคนเลยทีเดียวครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางกระทรวงการคลังเขาก็กำลังเร่งแก้ปัญหาและก็ช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อขบวนการมิจฉาชีพที่หลอกนำชื่อไปจดทะเบียนตั้งบริษัทหรือเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นโดยไม่รู้ตัวจนทำให้เสียสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปได้ซึ่งก็ได้สั่งการและก็ประสานงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มนี้อย่างเต็มที่และครับพร้อมทั้งยืนยันว่าทางรัฐบาลจะดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงๆอย่างแน่นอนโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวอีกว่าการปรับปรุงเกณฑ์และการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้จึงเป็นการนำข้อเท็จจริงมาแก้ไขความผิดพลาดของระบบฐานข้อมูลเพื่อคัดกรองให้สวัสดิการแห่งรัฐนั้นตกถึงมือผู้ที่ไม่มีรายได้และต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างแท้จริงนั่นเองครับพี่น้องคือหมายความว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือโครงการสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆนั้นต้องให้กับคนที่จนจริงๆลำบากจริงๆเดือดร้อนจริงๆเท่านั้นนั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องกันเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทางด้านวงการการศึกษาก็มีการเร่งช่วยนักศึกษากรมส่งเสริมการเรียนรู้ 270,000 คนเขายื่นอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อไม่ให้ใครหลุดออกจากระบบการศึกษาโดยกระทรวงศึกษาธิการนี่แหละครับได้เร่งช่วยเหลืออยู่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดเผยถึงกรณีผู้เรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าภายหลังหารือร่วมกับนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู้กำกับดูแลกรมส่งเสริมการเรียนรู้และอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ก็พบแล้วครับว่าในขณะนี้นั้นมีนักศึกษาที่อยู่ในข่ายได้รับผลกระทบกว่า 270,000 คนโดยกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดให้ยื่นอุทธรณ์จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ซึ่งในขณะนี้นั้นมีนักศึกษาลงทะเบียนยื่นอุทธรณ์แล้วประมาณ 55,000 คนและคาดว่าจะมีนักศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบร่วมยื่นอุทธรณ์อีกประมาณ 10,000 คนครับแล้วก็ขอให้ประวิงเวลาการลาออกไว้ก่อนเนื่องจากว่ากระทรวงศึกษาธิการไม่ต้องการให้บุคคลใดต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาพร้อมทั้งยืนยันอีกว่าจะดูแลนักศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ทุกคนด้วยครับพี่น้องต่อเนื่องกันอีกหน่วยงานหนึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนี่นะครับโดยกรมการปกครองได้มีการประชุมขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สั่งการหน่วยงานท้องถิ่นบอกว่าให้ลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางกันด้วยครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานการประชุมร่วมกับปลัดจังหวัดนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเพื่อเร่งขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยได้เปิดเผยว่าจากการที่ผู้ลงทะเบียนมีทั้งหมดกว่า 18.8 ล้านคนก็พบแล้วครับว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์ประมาณ 9.5 ล้านคนและไม่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นประมาณ 9.3 ล้านคนทางกรมการปกครองจึงมอบหมายให้ทุกอำเภอและสำนักงานเขตไปจัดตั้งศูนย์ประสานงานพร้อมสั่งการให้นายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปจัดตั้งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เฉพาะกิจลงพื้นที่เชิงรุกและครับนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้เด็ดขาดต้องลงพื้นที่เชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบสิทธิการยืนยันตัวตนและการรับเรื่องขอทบทวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทาง โดยประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ผ่าน4ช่องทางอันได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือจะเป็นเว็บไซต์โครงการและช่องทางธนาคารของรัฐ5แห่งครับและทั้งนี้ทั้งนั้นก็แบ่งผู้รับสิทธิ์เป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่1เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมอันนี้ไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่หากต้องการยกเว้นค่าน้ำและค่าไฟต้องลงทะเบียนเพิ่มเติมครับส่วนกลุ่มที่2คือผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่อันนี้จะต้องยืนยันตัวตนภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคม2569ครับและสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ผ่านช่องทางดังกล่าวได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองคอยอำนวยความสะดวกและประสานหน่วยงานตรวจสอบสิทธิ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องวันสำคัญที่จะถึงในเดือนสิงหาคมคือวันที่12สิงหาคมของทุกปีแล้วครับโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยและวันหยุดราชการประจำปีต่อไปครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าทางคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติครับโดยให้เป็นวันหยุดราชการต่อไปอันเนื่องมาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ยังความเศร้าสลดอย่างยิ่งใหญ่มาสู่ประสบกรณิกรชาวไทยแล้วครับและด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อประเทศชาติและประชาชนเสมอมาประชาชนชาวไทยปวงชนชาวไทยทั้งปวงจึงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงวันที่12สิงหาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรกำหนดให้วันดังกล่าวนั้นเป็นวันหยุดราชการประจำปีนั่นเองครับพี่น้องคือวันที่12สิงหาคมของทุกปีครับและไปกันที่ภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าประเภทชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมย่านเสาชิงช้าโดยย้ำเลยครับว่าต้องไม่เอาเปรียบลูกค้าพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้นำเจ้าหน้าที่สคบกรมการค้าภายในสภาองค์กรของผู้บริโภคเจ้าหน้าที่ตำรวจและสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าประเภทชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมเก่าแก่และได้รับความนิยมย่านเสาชิงช้าถนนบำรุงเมืองเขตพระนครกรุงเทพมหานครครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเนื่องจากสัปดาห์หน้านั้นเป็นช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานั่นคือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานั่นเองแหละครับซึ่งพุทธศาสนิกชนต่างก็นิยมซื้อชุดสังฆทานชุดไทยธรรมต้นเทียนพรรษาพระพุทธรูปหรือชุดทำบุญต่างๆและบางแห่งนั้นก็มีการร้องเรียนออกมาว่าสินค้ามันไม่ตรงตามที่ซื้อไปหรือเรียกกันง่ายๆว่าสินค้าไม่ตรงปกนั่นเองครับพี่น้องจึงได้นำความห่วงใยจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าเมื่อจ่ายเงินซื้อสินค้าเหล่านี้ไปแล้วก็ควรได้รับเต็มเม็ดเต็มหน่วยเรียกว่าต้องตรงปกนั่นแหละครับ จึงได้นำคณะลงพื้นที่มาตรวจร้านค้ากว่า30ร้านในครั้งนี้และทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำชับผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าบอกว่าให้เป็นไปตามกฎหมายกันด้วยในการจำหน่ายสินค้าดังต่อไปนี้คือควบคุมฉลากสินค้านั่นคือว่าอะไรครับฉลากสินค้านี้เป็นสิ่งที่สำคัญเลยทีเดียวครับเพราะว่าชุดสังฆทานถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากผู้ประกอบการเองก็ต้องระบุรายละเอียดให้มันชัดเจนอย่างเช่นประเภทขนาดปริมาณสถานที่ผลิตวันเดือนปีที่หมดอายุและราคาขายกันด้วยครับอีกประเด็นหนึ่งที่มีการกำชับผู้ประกอบการคือการแจ้งวันหมดอายุครับซึ่งกรณีที่ภายในชุดสังฆทานมีสินค้าหลายชิ้นเจ้าหน้าที่ก็เน้นย้ำบอกว่าให้ระบุวันหมดอายุของสินค้าที่มีอายุสั้นที่สุดไว้บนป้ายสติ๊กเกอร์หน้าชุดสังฆทานครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องการแยกสินค้าปนเปื้อนอันนี้ควรแยกสัดส่วนอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันกลิ่นปนเปื้อนและอันตรายต่อผู้บริโภคครับอีกประเด็นหนึ่งก็มีอีกในเรื่องการแสดงราคาสินค้าครับประเด็นนี้ต้องมีการติดป้ายแสดงราคารวมและค่าจัดชุดอย่างชัดเจนกันด้วยและในส่วนภูมิภาคนั้นให้พาณิชย์จังหวัดศูนย์ดำรงธรรมและทางสคบไปบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับเพื่อลงพื้นที่ตรวจเข้มร้านจำหน่ายเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการต่างๆนานาหลายๆรายจะกี่รายก็ตามแต่ต้องป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการไปฉวยโอกาสเอาเปรียบพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายและหากประชาชนท่านใดพบเห็นการจำหน่ายสินค้าที่มันไม่ได้มาตรฐานก็แจ้งมาที่สายด่วนสคบ1166ครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายช่วงนี้ย้ำส่งท้ายตีคองร้องข่าวสั้นๆกันทุกวันนะครับว่าประเทศไทยเรานั้นจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวเอ้าหมดเวลากันอีกแล้วครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
9: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า

0: 10:56 น.นะคะก็กลับมาในช่วงท้ายรายการนะคะเหลือเวลาสักประมาณ2 นาทีที่จะนำเสนอข่าวค่ะคุณแอลค่ะ
1: พาชวนไปเที่ยวภูเรือกันหน่อยภ
0: ู
1: เรือจังหวัดเลยเขาบอกว่าตอนนี้โอ้โหบรรยากาศที่อุทยานแห่งชาติภูเรือจังหวัดเลยเพราะว่า มีฝนลงมาแล้วก็ปรากฏว่าโอ้โหพอเขาเรียกว่าธรรมชาติเนี่ยพอได้น้ำฝนประปรายไม่ได้มากไม่น้อยเกินไปก็บอกว่าโอ้กำลังสดชื่นเลยนะหลังฝนตกอย่างต่อเนื่องก็ทำให้มีสายหมอกสีขาวปกคลุมตามแนวป่าสนทิวเขาค่ะเรียกว่าสร้างทัศนียภาพบรรยากาศที่สวยเงียบสงบด้วยนะคะอุทยานภูเรือก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสความงามของสายหมอกแล้วก็ผืนผ่าในช่วงฤดูฝนให้ไปชมทิวทัศน์อันสวยสดงดงามนะคะที่อุดมไปด้วยความสมบูรณ์ของธรรมชาติดิฉันเคยไปอยู่2 ครั้งที่ภูเรือเนี่ยอุทยานชาติภูเรือบรรยากาศดีมากนะฮะ
0: ต้องไปซ้ำนะ
1: แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยบรรยากาศที่ลานจอดรถเนี่ยเขาก็จะมีเรียกว่าของร้อนๆเนี่ยไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวกันตอนเช้าๆมีข้าวต้มทุเรศ10 บาทเอง
0: ค่ะ
1: นะ
0: โอ้ยใครสนใจก็ไปเที่ยวกันได้นะอยู่ที่ภูเรือค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะในช่วงวินาทีเรียกได้ว่าท้ายๆรายการแล้วกันนะคะคุณพี่ติ๋มค่ะจากคลองเตยบอกว่าสวัสดีทั้ง2 ท่านเลยค่ะคุณปณพลนะคะบอกว่ายอดเยี่ยมมากเลยขอบพระคุณค่ะคุณอุศรีนะคะคุณมโนนะคะบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าฟังที่ศรีสะเกษข้าวเนี่ยนาตอนนี้แรงมากหว่านไปแล้วเต็มไปด้วยวัชพืชค่ะเพราะว่าฝนไม่ค่อยตกนะคะคุณสุพิชก็บอกว่าฟังที่อุทุมพรพิสัยคุณปราโมทคุณมารีชุ่มเย็นคุณสุวิทย์คุณสุริยาคุณอันนะคะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังทางต่อด้วยนะคะน้องแชมป์ขอบคุณมากค่ะเข้าใจมาประมาณเกือบจะแสนแล้วนะคะแล้วก็มีน้องโดนัทจากช่องไทย PBS ด้วยนะคะดร.กัญจพรหลายๆท่านค่ะวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วค่ะคุณแอลคะ
1: ค่ะพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่ในรายการข่าวยามเช้าก็ยังพบกับเรา2 คนอยู่เหมือนเดิมนะกับข่าวยามเช้าในวันพรุ่งนี้แต่ว่าสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องส

0: รับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นายกรัฐมนตรีสั่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร่งค้นหาผู้เดือดร้อนเชิงรุกไม่ปล่อยให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบ
1: ผู้นำสหรัฐให้ค